0: ครับ
1: อาจารย์สวัสดิ์ครับคุณเบญวรรณคุณสุเกศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุตสาคเนนะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
1: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
0: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
2: ์ค่ะ
1: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
0: ครับ
2: เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ย
0: ฮะอาจารย
1: ์ใช่ไหม
0: ได้ยินครับได้ยิน
2: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
0: เช่นเลยครับ
1: แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
2: มันมาแล้ว
1: แน่นอนมาแน่นอนมันจะเป็นอะไรแหละวงจรมันจะมีสามระลอก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เริ่มต้นแล้ว
2: ม
1: ันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
0: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
1: ์ใช่คิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
2: อ
1: ันนี้ระลอกแรกเป็นยาตุลาระลอกที่สองพิจิกาธันวาคือระลอกที่สามไอ้ระลอกที่สามเนี่ยจะหนักสุดสุดที่หมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาสุมหนักที่สุดก็คืออีกวัน
2: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
1: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
0: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอรินโยนะ
1: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
2: ค
1: ่ะพอมันไม่มีนั่นแหละครับแต่ก็เราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
2: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกเนาะเวลาหน้าหนาวนั้น
2: โอ้โหผิวแห้งเลยอาจารย
1: ์แต่ดื่มผิวแตกมันแตก
2: เลยด้วยใช่ค่ะ
1: เวลาหัวเราะสมัยก่อนจะเรียกว่าคู่คู่คู่คู
2: ่ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
1: แต่นั่นแหละจะเรียกหัวเราะคู่คู่หัวเราะฮ่าฮ่าไม่ได
2: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยจัน
1: ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถได้ยาก่อนอากาศตรงหน้าได้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวในตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
2: ตัว
1: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเนี่ยเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
2: ้ค่ะ
1: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักนะฮะ

0: ถ้าเราเล็กภาพอย่างนี้นะครับก็คือต่อปลาถ้าจะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทันวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอลนีโญอย่างนี้ปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองได้ภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาตอนตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลครับน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันนึงบางทีอาบต้องสองสามหนนะอาจารย์เนาะอย่างต่ำโอ
0: ้อากาศก็แห้งร้อนอีกนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะอาจารย
1: ์กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าลองนึกอย่างนี้นะครับก็ดีมากข้าวปลาอาหารมันก็มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะ
0: ก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งแจกแจง
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชอื่นทดแทนจริงๆถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูอย่างแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้นะครับก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกระทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกข้าวทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นก็แทนคือเวลาพูดมันง่ายนะพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะไปแปลงทำอย่างอื่น
0: เดี๋ยวแล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโด
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะจ๊ะ
1: อะโวคาโดก็ไม่ใช่
2: ปลูกในระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขา
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ร่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การปลาเขาก็
2: มี
1: การ
2: เตรียม
1: ล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แค่นั้นแหละแต่ถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหม
1: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยฮะ
2: หน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไห
1: ม
0: มีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
0: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหน
1: อืม
0: เขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เรียนนั่งอาจจะเป็นพวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนีโญมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดี

0: น้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
1: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับคนมีแต่ตังค์เนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล้ว
0: นะแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
0: เ
1: ดีย
0: วก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
1: ต้องทำไทยพัดพัดพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ได้หลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่เรื่องของการตั้งรับอย่างแท้จริง
0: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะ
1: เราจะ
0: ขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-COT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศมีดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
4: ก็นี่แหละมันพิสูจน์เลยในความสามารถ
3: ค่ะ
4: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะ
3: ฮะ
4: คือเราเมื่อเรารู้แล้วสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
3: ค่ะ
4: คือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้นแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในรอบกี่ตุ้งกี่ปีอะไรแต่ละครั้งเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: พอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
5: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
4: ใช่
5: ครับ
4: เพราะจะเป็นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเทาสาธารณภัยเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
5: ม
4: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะรถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ดื่มล้อยเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเกิดเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
3: ใช่ค่ะ
4: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในส่วนเดือด

0: แล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่อีกเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการปลูก
1: ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่หรืออาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
1: ก็ไม่มี
0: รัฐก็ต้องพัด
1: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสไม่ได้ตลอด
0: ไม่เป็นไรก็ถ้าแก้แบบไม่บางแสนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจน
1: ะ
0: แต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคน
1: นั่นนะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่จ่ายหนี้ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายนะดังนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับมันไม่มีของฟรี
1: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรอย่างเงี้ย
0: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
0: ซื้อมาของแก้วสวยๆเนี่ยนะออนไลน์เขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเล็ก
1: มันไม่ตรงปก
2: เข้า
1: ไ
2: ปอีกนึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายเป็นโมเดล
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะครับตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนเมื่อวานก็ตกหนักอยู่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะค่ะ
0: บางทีมันก็รอนานเนี่ยรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงมันก็แปลกนะครับก็คือเราทำไมเราเจอปัญหาแบบนี้ซ้ำซาก
1: ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็พอมันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้ท่อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะ
1: ข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้ตลอดเวลาจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่รับว่าก่อนหน้าฝนนะครับก่อนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่อระบายน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการรอบไอ้ร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดนี่นะครับต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ครบแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวนั่นเดิม

0: เหมือนเดิมนะครับน้ำมันเยอะแต่ก็เทิดเทวดาได้น้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเยอะใหญ่เป็นมากแต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอกล้าไปอยากจริง
1: ค่ะแต่นี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างนะ
0: ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ใช่แหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจับคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
1: ค่ะ
0: สามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พอ
1: จ้าเนี่ย
0: ก็ต้องซื้อจากคนเดียวไอ้สังเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งเอาไม่มีให
1: ้ล
0: งนะครับแต่ถ้าเจอแล้งเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำเองนะฮะนั่นแหละครับอันนี้แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่างไรครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีนะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลยครับประกาศเป็นเขตเปลี่ยนอุบัติภัยอะไรสารพัดเนี่ยมันสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม่
1: ใช่จริงอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะค่ะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยหรือว่าเป็นอย่าง
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่เรากลับไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี
1: อาจคือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: จริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: ก็ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็เราได้สภาพดูแต่แล้วเราก็ไม่ซื้อแบบนี้อยู่ตลอดก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยในเดือนนั้นก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดบอกแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนีโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้จัดน้ำไม่ใช้ในตัวเดือนอะไรสารพัดก็เ

0: ในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพื่อรอรถบรรเทาสาธารณภัย
1: เนี่ย
0: นะครับรถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะจะส่งน้ำไปเองนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับมา
1: ตามต่อในพรุ่งนี้นะ
2: คร
1: ับ
2: เรื่องของ
0: สวัสดี
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมภวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมภวาน15 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26 มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนรสัมภวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวาน15

0: 5วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภชน์3วันสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนรสมวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง 900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการกระทำความผิดได้10คนในเครือข่ายนี้นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำของปปช.ค่ะจากการสอบปากคำและขยายผลแต่ละคนค่ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หลายคนโดยเฉพาะนายพอพานเป็นตัวการใหญ่และเป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างให้กับนายสศาลาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้และเขาระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ธรรมนาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูได้ค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละ

เอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำ

0: ปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อฟันอั้งยี่ซ่องโจรอธิการมสบลุยแจ้งจับปลัดมทยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพอร์เจอร์เปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสว.ลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพอร์เจอร์คลิปเสียงอ้างเมียปลัดมท.โยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมท.ลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงเมียโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสว.และสถ.และโรงพิมพ์ผ่าน TOR ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-COT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรัตน์สัจจประธานวุฒิสภาได้ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30 มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7 ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6 ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29 มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30 มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13 มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้

0: พียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบ.ดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพ.ร.ป.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐานเพิ่มเติมครบรอบ2ปีหัวสว.ระดับประเทศนะคะตนและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานใบสีสุขวัญในโอกาสที่นายสิทธิกรคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลบุตรปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุธวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสว.พิสิทธิ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
0: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบ.งบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายพฤทธิ์ก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำละงบ DE ว่าโรงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอว่าโรงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
1: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอท.นายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐ

0: บาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อบันอดีตประธานสอทเผยคอร์รัปชันเป็นโจทย์ใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
1: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรุฑพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gatewayก็จะใช้ของบริษัทเพย์โซลูชันจำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับโอนเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทรองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุธปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งกากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจ่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6 โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6 โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5 กฎเหล็กฝ่า

0: ฝืนคุกปรับศึกสิงห์ผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
1: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายรัฐชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐวันนี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
0: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรบิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรบิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
1: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
0: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนนึงสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจะตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุ3โดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ

0: าติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้หน้าน้ำโอมานค่ะ
1: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 4:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าสุด3คนยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนอีก1คนอาการปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้แล้วขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการณ์ว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิด

0: ครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขาได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ้แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75

เพื่อนใจนะคะแปลงเป็นเพื่อนคุณสำหรับเพลงแรกวันนี้ค่ะเช้าวันเสาร์นะคะเสาร์สุดท้ายสำหรับเดือนมิถุนายนวันนี้วันที่27แล้วนะคะเรื่องงานจากวงเพื่อนนะคะเพลงนี้เพื่อนใจค่ะเห็นฟ้าครึ้มๆเหมือนใครจะรอฝนหรือเปล่าแต่เพลงนี้ก็ฟังบ่อยนะคะส่วนเพื่อนใจอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะคะเพลงจังหวะน่ารักนะคะก็เริ่มต้นนิดนึงนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเสาร์ที่27มิถุนายนนะคะจากวงเพื่อนค่ะเพลงที่คุณชาลีอินทรวิจิตรนั้นแต่งเอาไว้นั่นเองเพื่อนใจนะคะเป็นเพื่อนคนที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังด้วยกันกับทรินีเทคพอร์ตนะคะในทุกวันที่เปิดมาก็จะมีอสมทของเรานะคะในทุกช่วงทุกเวลาแล้วแต่ว่าจังหวะไหนจะเจอใครถ้าอยากจะเจอแบบทุกคนครบๆนะคะก็เปิดทั้งวันได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมีพิเศษพิเศษนะคะมีการปรับนะคะในเรื่องของช่วงเวลานะคะที่ไม่เหมือนกับวันธรรมดานิดนึงนะคะก็ถ้าชอบเพลงไหนแนวไหนก็ติดตามกันได้หรือว่าอยากที่จะขอก็ได้เหมือนกันนะคะเพลงวันนี้จะเป็นเพลงสตริงเก่านะคะส่วนลูกกรุงเก่าค่ะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะลูกกรุงนะคะมีเวลาเยอะกว่านะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ช่วงเวลาของพี่เอที่จะได้เปิดเนาะนะคะยาวไปจนถึงเที่ยงเลยนะคะส่วนช่วงของดิฉันเองเนี่ยมันเวลาน้อยกว่านิดนึงนะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้เป็นเพลงสตริงนะคะพรุ่งนี้ใครอยากฟังลูกกรุงค่ะนะคะก็ช่วงเวลานี้เลยนะคะไปจนถึงนู่นนะคะยาวๆเที่ยงวันนะคะน่าจะได้ตั้งแต่9โมงเนาะนะคะถ้าขอได้กับพี่เอนะคะเพลงเก่าเหมือนกันแต่ว่าก็จะแบบว่าคนละแนวนะนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่อย่าลืมนะคะออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ติดตามฟังเราได้ไม่มีคลื่นรบกวนนะคะนอกจากว่าอินเทอร์เน็ตหายนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เห็นลม

ว่าลมฝนมาเนาะที่กรุงเทพใช่ไหมคะเสาไฟล้มระเนระนาดแล้วก็ทับรถด้วยนะคะก็โอ้เห็นแล้วก็น่ากลัวนะคะแต่อย่างเชียงใหม่ที่เคยเจอที่เสาไฟล้มอะไรนั่นอะไรนะระเนระนาด นะคะเดี๋ยวต้องค่อยๆพูดนะพูดผิดเราจริงๆก็จะผิดแล้วล่ะระเนระนาดนะคะโอ้อันนั้นเกิดจากคนนะขับรถนะคะก็ระมัดระวังกันเนาะช่วงเช้านะคะก็จะเจอแบบยึกยักยึกยักเธอนั่นแหละที่ยึกยักมันก็เลยอาจจะเสียจังหวะไปบ้างใจเย็นเย็นส่วนนี้คนบอกเข้าใจแล้วไฟเขียวแล้วนะอีกคนบอกขอตันยอนก่อนอะไรอย่างนี้นะเพลงนี้จาก PM5 ค่ะ

ยังไม่ลาไปไหนนะคะเพิ่งเข้ารายการค่ะเพลินค่ะ PM5 นั่นเองนะคะเสียงของคุณดอนสอนระเบียบนะคะ 8:18 ค่ะเช้ามันเสาร์วันนี้ค่ะอสมทเชียงใหม่เป็นเพื่อนคุณนะคะเพลงเก่าๆนะคะฟังเพลินๆค่ะเพราะว่าชื่อเพลงก็เพลินนะคะเพลงนี้ก็เพลินเหมือนกันนะคะกับงานของ Grand X นะคะ

ลินค่ะเป็นงานของ Grand X นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ชอบนะคะก็ให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงนี้นะคะสำหรับงานของ Grand X นะคะที่เพลงนี้คุณจะบอกว่าคุณไม่ต้องบอกว่าท่านนะคะองค์ชายใหญ่พานุพันธ์ยุคนนั้นท่านแต่งเนื้อร้องเอาไว้ส่วนทำนองนะคะจากหม่อมหลวงพวงร้อยสนิทวงศ์และคุณสันสันบุญญาสัยนะคะก็มาเรียบเรียงนะคะคุณสันสันเองก็มีเยอะเลยนะคะหลายเพลงของ Grand X นะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรียบเรียงนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่วันนี้สภาพอากาศท้องฟ้าที่ไหนเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่หรืออาจจะไม่ใช่เชียงใหม่ก็ได้นะคะก็จะได้แชร์กันนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะไปแอวอะไรอย่างนี้นะคะช่วงนี้สภาพอากาศท้องฟ้าเป็นไงบ้างอากาศเป็นไงบ้างก็บอกเล่ากันได้นะคะส่งข้อความได้ค่ะทางไลน์ของเรา MCOTCM10075 line ID นะคะ MCOT ก็คือ MCOT นั่นเอง CM ก็คือคลื่นเชียงใหม่107.5ไม่มีจุดนะคะ10075ไปเลยก็เลขคลื่นของเราเนี่ยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังด้วยกันนะคะไม่ว่าจะทางเครื่องรับช่องทางไหนนะคะวิทยุน้อยนะคะวิทยุใหญ่วิทยุในรถหรือมือถือนะคะก็ผ่านแอปนะคะก็ง่ายๆเลย

ะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวอสมทของเราค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงเนาะนะคะจากคุณลุงเต๋าค่ะพงษ์ชัยวัฒน์นะคะท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะก็มีความสุขเช่นเดียวกันสำหรับวันสาววันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะคุณทิพย์นะคะคุณวันดำนะคะวันเสาร์สดใสก็โชคดีเช่นเดียวกันคุณอํานวยค่ะนะคะรักษาสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขคุณพี่จุ๊บสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะคุณสุภวัฒน์ค่ะจากชุมพรนะคะวันนี้ครบ92ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยสร้างคนนะคะก็อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของไทยเรานะคะที่มีประวัติแล้วก็สร้างบุคลากรที่มีคุณค่าเยอะแยะมากมายสู่สังคมนะคะคุณมิสริโชสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์นะคะคุณพิมลค่ะนะคะบอกว่าการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปก็เปรียบเหมือนการปั่นจักรยานนะคะที่ได้รักษาสมดุลสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ละทิ้งความเร่งรีบนะคะค้นหาความหมายที่แท้จริงของการเดินทางด้วยความเร็วที่พอเหมาะกับจังหวะชีวิตของเรา นะคะถ้าอยากจะได้เร็วก็ปั่นเร็วอยากจะรับลมเยอะๆก็ปั่นเร็วนะคะหน้าปะทะลมอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ปั่นแล้วก็สนุกมีความสุขตรงนี้ถ้าเกิดว่าได้ปั่นในจุดที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ทำให้นักปั่นก็เลยเข้าใจว่าทำไมคนปั่นจักรยานถึงเขาชอบออกมาปั่นตอนเช้าๆนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะรถราต้องไปหาที่ที่แบบว่ารถได้น้อยก็ดีเหมือนกันเนาะบางคนก็พาจักรยานไปในที่ที่อยากจะปั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆไปปั่นเอาตรงนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะคุณติ๊ติ๊ดสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ดอกไม้สีม่วงนะคะทุกท่านก็จะเป็นดอกไม้สีม่วงนะวันนี้วันเสาร์โชคดีมีสุขเช่นเดียวกันแข็งแรงนะคะคุณอนุทัยค่ะจากแม่ฮ่องสอนนะคะคุณผู้พันนี่นะคะคุณแจ็คนะคะมอร์นิ่งเช่นเดียวกันค่ะคุณแม็กนะคะสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยสำหรับเช้าวันเสาร์เช่นเดียวกันค่ะคุณหนุ่ยปรัชญาไดรเวอร์ค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นเดียวกันคุณทัมมี่ค่ะจากเชียงดาวนะคะโอ้เชียงดาววันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะก็บรรยากาศที่ท้องฟ้าที่ถ่ายกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะบึงน้ำใช่ไหมคะบึงน้ำไหมเขาเรียกบึงนั่นแหละเนาะนะคะมีทุ่งนาไกลๆภูเขาไกลๆนะคะก็จะได้ฟิลไปอีกแบบนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นส่วนอีกจุดหนึ่งถ้าถ่ายภูเขาข้างหลังนะคะเป็นดอยนะคะที่เชียงดาวโอ้สีฟ้าแล้วก็เมฆสีเขียวเงี้ยนะคะโอ้โหสวยงามไปคนละแบบนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับที่เชียงดาววันนี้ก็สดใสเลยทีเดียวนะคะในตัวเมืองก็อาจจะมีจังหวะครึ้มมาบ้างแต่ก็มีแดดอยู่นะคะอ่อนๆสวัสดีเช้าวันเสาร์เช่นเดียวกันค่ะคุณซูซี่นะคะมอร์นิ่งค่ะพี่ไก่คุณไก่สุกลจุมปามันนะคะส่วนที่บางปูวันนี้ค่ะอากาศสบายๆไหม คุณสุภัสสุพรมนะคะสวัสดีจากบางปูวันเสาร์สบายๆว่าบางปูเนี่ยอากาศร้อนแต่เช้าเลยอยากฟังเพลงขบวนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวลองหาดูนะนะคะคุณวิสุทธ์สวัสดีนุ่นไหลกองทองไหลมาสาธุค่ะ ขอเพลงของพี่แหวนนะคะดีกว่าเสียใจได้ก็ขับได้ค่ะแต่ว่าก็จะได้เป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะคุณพวัตค่ะคิดถึงโลกนี้คือละครนะคะเวอร์ชันไหนก็ได้เนาะคุณสุนทรีค่ะจากลำปางนะคะคนงามมาพร้อมกับดอกไม้งามอีหนอ นะคะสุขสันต์วันเสาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณนิภาวดีนะคะจากลำพูนนะคะโชคดีมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะชอบค่ะสาธุคุณด้วงค่ะชาวกู้เพลงที่เปิดเจ้าเช้าวันนี้ขอบคุณค่ะคุณด้วงแอร์โชกุลนะคะก็ติดตามกันเนาะสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect ค่ะขบวนสุดท้ายค่ะที่คุณ

คุณสุภาสุพรมขอใช่ไหมกันใช่เวอร์ชั่นที่อยากจะฟังคือก็จะมีของพี่ป้างแล้วก็องค์ไทยธนาบุตรนะไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นไหนที่อยากฟังฟังเพลงนี้ก่อนละกันแม่สมทเชียงใหม่ของเราเป็นเพื่อนๆนะคะ107.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

เพื่อนร่วมทางนั่นเองนะคะนี่สองลาแล้วนะลานะคะเพลงก็ทำให้เราได้มีจังหวะในชีวิตได้เหมือนกันไม่ว่าจังหวะช้าหรือว่าเร็วนะนะคะกลางๆนะจังหวะนี้เพื่อนร่วมทางค่ะจาก Macintosh นั่นเองนะคะคิดถึงหลายๆเพลงเหมือนกันของ Macintosh เนาะก็สลับกันไปนะคะฟังด้วยกันนึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไว้นึกออกแล้วเราค่อยเปิดให้ฟังด้วยกันเนาะ M Card Radio นะคะ FM 100.75 MHz นะคะพี่แอลค่ะวันนี้ทักทายจากกรุงเทพนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นใช่ไหมฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำเช้าวันนี้อากาศดีนะนะคะตอนนี้31องศาเซลเซียสนะคะก็แต่ให้ความรู้สึกเหมือน36ค่ะเขาร้อนอยู่นะเห็นข่าวที่ต่างประเทศนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นสเปนนะคะปรากฏว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่สเปนประเทศเดียวแต่ว่าแถบยุโรปหลายๆประเทศนะคะที่พบกับเรื่องของคุณภาพอากาศนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความร้อนนะคะที่เขาบอกว่าร้อนสุดในรอบ70กว่าปีเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเนาะนะคะคุณเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังนะคะถามถึงเออนันต์บุญนาคนะคะล้างให้ออกนะคะล้างไม่ออกล้างใจเดี๋ยวเปิดเนาะน่าจะเป็นชั่วโมงหน้านะคะ

0: นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่นะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วเดี๋ยวกลับมาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหร
4: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
6: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะวันนี้มีเพศสัตว์ด้วยเมื่อวานนี้มีถ่ายทอดนะคะในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพของพระองค์ภาครบ15วันปนารัตสมวานนะคะก็ไม่ได้ออกอากาศนะคะก็เลยขออนุญาตชดเชยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราในวันนี้นะคะ1เบรกนะคะอยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะหอมชื่นใจเย็นชื่นใจอยากจะหอมชื่นใจนะคะสบายเนื้อสบายตัวด้วยนะคะก็เลือกใช้กันค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ3 4 3กลิ่นบอกเลยว่าหอมทุกกลิ่นนะคะอยากจะหอมแบบไหนหอมสดชื่นกลิ่นมาดามก็เลือกกันสำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะสดชื่นแบบตำนานมาเองเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยมันเนิ่นนานมากๆนะคะสำหรับสีชมพูกลิ่นมาดามกลิ่นที่หลายคนคุ้นเคยนะคะกลิ่นที่แบบว่าไม่ต้องบอกว่าสีไหนนี่ก็ทราบนะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรากระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหานะคะหรือเขียวปรินเซสค่ะได้หอมสดชื่นนะคะเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะคอนเซปต์ของเราก็ให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์3 4 3กลิ่นนะคะความหอมไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยหอมสดชื่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะความหอมในระดับตำนานก็ให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้ทุกวันได้ทุกเวลานะคะหอมตั้งแต่เช้าไปจนถึงตอนเย็นหอมตอนเย็นไปจนถึงตอนเช้าเลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้เลยหาซื้อกันได้ด้วยค่ะตามร้านค้าทั่วไปราคาดีงามนะคะไม่แพงใช้ดีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะในนี้จากคุณฝนธนสุนทรค่ะ

ดีไหมคะเวอร์ชันนี้มีความเป็นลูกทุ่งหน่อยๆนะคะดาวประดับใจนะคะเลือกในเวอร์ชันของฝนธนสุนทร นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพลงทั้งในแนวลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงนะคะหรือว่าเพลงสตริงเองนะคะก็ร้องเพราะอยู่แล้วเนาะสำหรับคุณฝนธนสุนทร นะคะวันนี้เลือกให้ฟังในเวอร์ชันที่ออกมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสำหรับทำนองเพลงญี่ปุ่นที่โด่งดังนะคะของคุณชินิจิทานิมุระนั่นเองดาวประดับใจนะคะจากฝนธนสุนทรนะคะช่วงราเพศัตว์ปกติช่วงวันธรรมดาเนี่ยก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งแบบใหม่ๆนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็วันนี้วันเสาร์ก็เลยอาจจะได้แตะบ้าง นะคะ 100.75 อสมทค่ะ M Card Radio นะคะขบวนสุดท้ายของพี่ป้างใช่ไหมคะจากบางปูนะคะคุณออดออดค่ะจากฝรั่งหางดงค่ะแฮปปี้ซัตเทเดย์เช่นเดียวกันสุขสันต์วันเสาร์ค่ะคุณชูชัยบอกว่าได้ยินอ้อมพูดถึงบึงน้ำนะคะคิดถึงบึงน้ำฟ้านะคะของแพทย์หญิงพันธิวาโอ้ดีจังเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าพูดถึงแพทย์หญิงพันธิวาหลายคนก็จะขอเทพธิดาดอยนะคะคิดถึงเทพธิดาดอยใช่ไหมคะแต่ว่าบึงน้ำฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครที่ทำถึงมาเท่าไหร่เนาะนะคะจริงๆก็ได้มีโอกาสทราบเหมือนกันนะคะจากดร.อุ้ยนะคะคุณชวิสาชวกุลนะคะก็พี่อุ้ยก็เล่าให้ได้ฟังนะคะคุณชวิสานี่ก็ที่เราช่วงก่อนรู้จักกันดีเนาะแจกเครื่องอบโอโซนนะคะก็ท่านรู้จักกับแพทย์หญิงพันธิวานะคะแพทย์หญิงพันธิวาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เทพธิดาดอยนะยังมีเพลงอื่นอีกนะเยอะแยะเลยอยากให้ได้ฟังเพลงอื่นบ้างนะคะดิฉันเองก็อาจจะได้เปิดเพลงอื่นบ้างนานๆทีนะคะแต่ถ้าพูดถึงเทพธิดาดอยนะคะแม้ว่าอาจจะมีเวอร์ชันอื่นที่เอามาร้องใหม่นะคะแต่ก็เชื่อว่าเวอร์ชันต้นฉบับนะคะก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับหลายๆท่านเหมือนกันเวอร์ชันอื่นไม่ใช่ไม่เพราะนะก็เพราะแต่ว่าถ้าพูดถึงเทพธิดาดอยก็ต้องนึกถึงแพทย์หญิงพันธิวาและพูดถึงแพทย์หญิงพันธิวาก็ต้องนึกถึงเทพธิดาดอยนะคะ

0: จริงๆก็มีเพลงอื่นเพราะด้วยเหมือนกันนะคะสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงบึงน้ำฟ้าเดี๋ยวหาให้นะคะคุณชูชัยค่ะคุณอังโคเจค่ะพูดถึงจักรยานก็อยากปั่นอยู่ติดแค่จักรยานไม่อยากให้ผมปั่นเข่าไม่ค่อยดีใช่ไหมหัวใจก็เงาหัวเข่าก็เสื่อมก็ว่ากันไปแต่จริงเนี่ยก็เดินก็ได้นะคะออกกำลังกายแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นหรือว่าอายุยังไม่มากเนี่ยแหละเราออกกำลังกายในแบบที่ถ้าเป็นคนที่อาจจะอายุเยอะขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะคะก็ต้องเลือกสำหรับวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะกับช่วงวัยนะคะแล้วก็สภาพร่างกายที่มันอาจจะไม่ไปทำลาย เรื่องของ อย่างข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าข้อเท้าที่มันอาจจะต้องรับน้ำหนักนะคะอย่างวิ่งนะคะก็ต้องรักษาสมดุลด้วยเช่นเดียวกันปั่นจักรยานเหมือนที่คุณฟังอีกท่านนึงบอกก็คือการรักษาสมดุลนะคะไม่งอกแงกไม่ล้มทรงตัวได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะมีวิธีการออกกำลังกายที่เป็นแบบว่าหลังพิงฝานะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ค้างไว้อันนี้มันก็เขาบอกว่ามันจะเป็นการดีนะคะประมาณว่าคาร์ดิโอได้นะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแกร่งซึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อในส่วนที่จะช่วยทำให้เราเดินได้ดีไม่แข็งไม่ล้มนะคะรวมถึงหัวเข่าของเราด้วยนะคะแต่ก็เอาเท่าที่ไหว30วินาที1นาทีหรือว่าอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ระวังล้มเวลาช่วงที่ยันตัวแล้วก็ลุกขึ้นนะคะถ้าเกิดลูกหลานอยู่ใกล้ก็ช่วยดูได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวเข่าแข็งแรงนะคะแล้วก็เดินจะได้ไม่หกล้มต้องออกกำลังกายด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะนะคะผู้ใหญ่เองหรือว่าเวลาทำงานเราลุกนั่งอยู่ตลอดหรือว่าบางคนที่อาจต้องทำงานที่นั่งอยู่กับที่ต้องลุกขึ้นยืนบ้างเนาะนะคะจะไปเรื่องของสุขภาพละค่ะนะคุณติติสวัสดีค่ะคุณเดชาเสียไหมนะคะไมโครนะคะคุณฟ้าห้ามนะคะสำหรับวันเสาร์ส่งภาษาจีนมาค่ะอ่านไม่ออกเดี๋ยวต้องใช้ Google ช่วยแปลคุณสถิตสวัสดีค่ะสดชื่นสำหรับวันเสาร์และคุณรุ่งจากกทม.นะคะอย่าลืมสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราค่ะหอมๆนะคะได้เลือกใช้กันได้หอมสบายเนื้อสบายตัวกันได้ทุกวันนะคะแป้งเย็นก็หอมอย่าลืมนะคะสบู่ของเราก็หอมไม่แพ้กันค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะแต่ว่าไม่เป็นการรบกวนแน่นอนนะคะได้หอมสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันได้ในทุกวันอาบน้ำกันได้แบบเพลินกายแล้วก็เพลินใจนะคะไม่ต้องกลัวผิวแห้งด้วยไม่ว่าคุณจะอาบบ่อยแค่ไหนบางทีเจอแดดเจอมลภาวะมาร้อนๆทำนู่นทำนี้เหงื่อออกไม่สบายตัวอาบน้ำได้นะคะก็ได้ผิวที่เนียนนุ่มสดชื่นนะคะแล้วก็บำรุงผิวไปพร้อมๆกันโดยที่ผิวไม่แห้งตึงเลยทีเดียวนะคะก็ได้ผิวกระจ่างใสแล้วก็หอมสดชื่นด้วยสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราก็หอมสบู่ของเราก็หอมไม่แพ้กัน2สี2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลนะคะกล่องก็จะเป็นรูปรวงข้าวสีขาวเขียวแล้วก็ยังมีก้อนสบู่นะคะที่เป็นสีขาวละมุนนะคะกลิ่นก็หอมละมุนเหมือนกันนุ่มๆละมุนละไมนะคะสำหรับกลิ่นน้ำนมข้าวหอมติดตัวก็ไม่ผิวไม่แห้งแน่นอนนะคะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆก็เลือกใช้กันได้หรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ให้คุณได้เลือกหอมเลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนะคะอยากจะหอมใสๆกลิ่นเบอร์รี่ก็เลือกกันได้เลยหรือว่ากลิ่นน้ำนมข้าวอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ดีนะคะก็คือไม่ทำร้ายผิวแน่นอนผิวไม่แห้งนะคะสบู่หอมๆจากเภสัชค่ะหอมติดกายหอมติดใจผลงานจากคุณหญิงทิติการกันบ้าง

0: จันทร์นะคะวันนี้เล่าให้ฟังในเวอร์ชั่นของหญิงทิติการเวอร์ชันนี้ก็เพราะไปคนละแบบเหมือนกันเนาะนะคะเมื่อคืนนี้แงนมองดูพระจันทร์นะคะก็ดึกมากๆละเหมือนกันนะคะสักประมาณตีเนี่ยแหละค่ะว่ากันเป็นตีนะคะโอ้พระจันทร์ก็สวยแม้ว่าในบางช่วงนะคะอาจจะมีเมฆมาบังก็จะได้แบบว่าเห็นพระจันทร์แบบเบลอๆแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แว่นเราเลยเบลอๆไม่รู้แต่ช่วงเวลาที่เมฆมันออกจากพระจันทร์ไปแล้วมันก็สวยงามนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ใช่วันที่พระจันทร์เต็มดวงก็ตามนะคะส่วนดวงดาวนั้นก็หายแซบหายสอยไปในกลีบเมฆค่ะช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะเห็นน้อยนิดนึงท้องฟ้าไม่ค่อยได้เปิดเนาะนะคะก็จะไม่เหมือนหน้าหนาวที่ท้องฟ้าเปิดโอ้โหก็จะได้เห็นดาวเยอะแยะเลยนะคะเอ็มคอร์ดิโอค่ะผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะสบู่หอมๆนะคะซองสีสองกลิ่นนะคะเขียวไรซ์มิลค์นะคะหอมน้ำนมข้าวหรือจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะรวมไปถึงแป้งเย็นของเราก็หอมด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณได้เย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันด้วยซองสีสองกลิ่นเลือกใช้กันกับแป้งเย็นเภสัชค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: อยากจะหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครค่ะก็อย่าลืมนะคะเลือกใช้กันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชหอมๆ3สี3กลิ่นนะคะให้คุณได้หอมได้ในทุกวันหอมได้ทุกเวลาก็อย่าลืมใช้กันได้ทุกวันใช้ได้ทุกเวลาเลยทีเดียวนะคะแป้งเย็นจากเภสัชของเราหอมกลิ่นมาดามนะคะสดชื่นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวไม่ได้แบบเย็นร้อนนะคะเย็นสบายสบายนะคะใช้แล้วก็สบายใจด้วยนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะสีชมพูกลิ่นมาดามค่ะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าหอมแบบเรียลับนักค้นหาและเขียวพรินเซสนะคะเลือกหอมเลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้3สี3กลิ่นนะคะเย็นเบาๆสบายสบายสดชื่นนะคะคลายร้อนกันได้ทุกวันได้ทุกเวลาแล้วก็ได้ความหอมจากแป้งเย็นเภสัชของเราด้วยนะคะ3ไซส์3ขนาดนะคะคือได้เลือกใช้การป่องใหญ่คุ้มค่าใช้ได้นานใช้กันจนลืมคุ้มจริงกระป๋องหนักมากนะคะสำหรับไซส์ใหญ่ของเราหรือจะเป็นกระป๋องกลางก็ได้นะคะหรือเขียวพรินเซสนะคะที่พกพาแบบกระป๋องเล็กนะคะก็ได้เหมือนกันจริงก็มีทุกสีนะคะที่สามารถที่จะพกพากันได้นะคะสะดวกสะดวกนะคะก็เลือกใช้กัน3 4 3กลิ่นหอมๆจากแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะหรือจะเป็นสบู่นะคะนี่ก็หอมไม่แพ้กันนะคะหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ฟองดีด้วยอยากจะตีฟองก็ได้เลยอาบน้ำล้างหน้านะคะได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายให้คุณได้ใช้กันได้ในทุกวันเหมือนกันได้ทุกเวลาเติมความสดชื่นให้กับผิวของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นนะคะก็เลือกใช้กันสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะวันนี้ที่ขออนุญาตนะคะได้เปิดกันนะคะสำหรับวันนี้นะเพราะว่าชดเชยสำหรับเมื่อวานนี้ที่ถ่ายทอดนะคะพิธีทำบุญพระศพนะคะของพระองค์พาค่ะ 107.5 M Cloud Radio อสมทเชียงใหม่ก็อย่าลืมค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปกันได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีให้คุณได้เลือกกันนะคะอีกสักเพลงหนึ่งนะคะในแนวที่ต้องบอกว่าออกแนวลูกทุ่งหน่อยๆนะคะศิลปินคนนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเพลงเป็นเจ้าชายนะคะเขาเรียกว่าเจ้าชายไหมเจ้าชายลูกทุ่งเหรอไปเอาเพลงนี้ดีกว่าทำบุญมาด้วยอะไร

0: ทำบุญด้วยอะไรนะคะทำบุญด้วยใจนี่ก็ได้เหมือนกันอนุโมทนานะคะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตก็ดีนะคะหรือว่าเพลงอื่นๆของพี่ก๊อตก็สนุกดีนะคะ M Cloud Radio อสมทเชียงใหม่ 100.75 MHz นะคะสวัสดีคุณน้องค่ะสุขสันต์วันเสาร์นะคะ Happy Saturday เช่นเดียวกันนะคุณอ้วนดำนะคะคุณติ๊ตี้คุณสิริกุลนะคะคุณสีพันธ์ค่ะดอยสะเก็ดวันนี้บทมืดๆอยากฟังพรานทะเลล่ะค่ะคุณกนกพรนะคะคุณยายอยากฟังน้ำตาแสงใต้นะคะคุณจุ้งมีหนวดนะคะคุณพันธนาสุขสันต์วันเสาร์สดชื่นนะคะสำหรับวันเสาร์วันนี้และคุณจิรพงษ์ด้วยนะคะเอากำลังกายนะคะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะ107.5 ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียว
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: คนที่เสนอทางออกกฟผ.หั่นราคาส่งเจ็ดกำไรมาหนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
3: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

บึงน้ำฟ้าที่คุณฟังขอไว้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เก่าที่สุดละล่ะสำหรับที่เคยเปิดมาของแพทย์หญิงพันธิวาเก่าแบบว่าต้นฉบับที่เป็นหน้าปกที่เป็นแผ่นเสียงนะคะก็คือเป็นรูปสมัยที่แพทย์หญิงพันธิวาสาวอยู่เลยนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะในยุคนั้นนะคะแต่ว่าเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้นะคะก็ใช้ทำนองเพลงเดียวกันนะคะทำนองเพลงที่เป็นเวอร์ชันของคุณบุษยารังสีนะคะก็เป็นเพลงเก่าเพราะเก่าๆนะคะที่นายแพทย์วราวุธสุมาวงศ์นั้นแต่งเอาไว้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีนามปากกาเหมือนกันนะคะที่ใช้ชื่อว่าวราวรเวทนะคะในการแต่งเพลงนอกเหนือจากจะมีนามปากกาสำหรับแต่งหนังสือแล้วนะคะคนแต่งเพลงเขาก็จะมีนามปากกาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณวราวรเวทนี่เป็นนามปากกาของนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์นั่นเองนะคะก็เป็นแพทย์เหมือนกัน นะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่นี่นึกถึงนักแต่งเพลงที่ใช้นามปากกาอีกคนหนึ่งก็คือคุณกรวิกนะคะคุณกรวิกเนี่ยก็คือคุณสันติเสวกวิมลนั่นเองนะคะมีเพลงเยอะมากนะคะแล้วก็หลายๆวงนะคะที่แต่งเอาไว้อย่างวันนี้ก็ได้เปิดเพลงคุณกรวิกหรือว่าคุณสันตินะคะของ Macintosh นะคะก็มีหลายวงเลยนะคะบางวงก็ตั้งชื่อวงให้เลยนะคะยังวงเพื่อนนะคะก็คุณสันติก็เป็นคนที่ตั้งชื่อวงให้นะคะเพื่อนพลอยอย่างเงี้ยนะคะมีหลายๆเพลงหลายๆเวอร์ชันหลายๆศิลปินนะคะที่แต่งเอาไว้ Royal Surprise เนี่ยพบกันบนดวงดาวเงี้ยนะคะก็เป็นผลงานของคุณกรวิกด้วยเช่นเดียวกันเยอะเลยนอกเหนือจากที่เรารู้จักในบทบาทในยุคหลังนะคะตอนนั้นที่ฉันอาจจะไม่ทันเกิดไม่ทันแต่ยุคแม่ช้อยนางรำนี่ทันอยู่นะคะไปเป็นคนชิมอาหารอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแม่ช้อยนางรำการันตีแสดงว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะพูดไปเรื่องหนึ่งก็จะนี่นะคะยาวไปอีกเรื่องหนึ่งคุณฟังเขาไว้ทางไลน์นะคะคุณชิดชัยค่ะ MCOTCM1007 ค่ะรวมถึงเพลงนี้นะคะพี่อุ๋ยขอมานะคะคุณยายขอนะคะน้ำตาแสงใต้คุณกุ้งมีหนวดนะคะ

น้ำตาแสงใต้ค่ะเป็นเพราะที่ใครร้องก็เพราะนะคะรวมถึงเวอร์ชันนี้ด้วยนะคะที่คุณยายเลือกมาค่ะผ่านลูกสาวนะคะพี่อุ๋ยคุณกนกพรนะคะแถวครุสภานะคะหมู่บ้านครุสภานั่นเองนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM 1075จากคุณจุ้งมีหนวดนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่หลายคนก็เชื่อว่าคิดถึงนะคะบทเพลงและหลายเพลงนะคะจริงๆแล้วคุณกุ้งก็จะมีเพลงของคุณกุ้งเองนะคะรวมถึงเพลงที่นำเพลงเก่ามาร้องใหม่นี่ก็เยอะเลยหลายอัลบั้มนะคะแล้วก็มีอัลบั้มที่เป็นเพลงสากลก็มีเหมือนกันนะคะก็เพราะทุกเพลงนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณ20กว่าอัลบั้มแต่ก็มีอยู่เพลงหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าน่าจะเป็นเพลงใหม่ที่สุดแล้วของคุณกุ้งก็คือ เพลงที่ไปร้องด้วยกันนะคะกับพี่ปูอัญชลีนะคะ อยู่ในอัลบั้มอัญชลี50นะคะที่พี่ปูเองก็ได้มาทำอัลบั้มกับ Bakery Music ก็คือพี่บอยโกเสียพงแล้วก็คุณสุกี้กมลสุโกสนแคลนะคะซึ่งอัลบั้มนั้นเนี่ยก็มีเพลงสนุกนะคะและหลายเพลงอยากได้ยินเสียงเธออย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้พบกับเธอเนี่ยก็จะร้องไว้กับคุณกุ้งด้วยเหมือนกันหรือบางเพลงก็จะมีคุณภูสมิงหนอสวรรค์นะคะเป็นแขกรับเชิญอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีศิลปินเก่าที่แบบมาแจมกับพี่ปุนะคะอันนี้เนี่ยเปิดได้วันธรรมดานะคะก็ยังถือว่าอยู่ในยุค ของเพลงใหม่วันหลังเปิดให้ได้ฟังนะคะช่วงวันธรรมดา M-Cord Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะพี่แอลค่ะพูดถึงคุณก๊อตจักรพันธ์ทำบุญด้วยอะไรเนาะช่วงนี้ทัวร์ลงเมื่อกี้ว่าจะพูดเหมือนกันแต่ก็ไม่พูดดีกว่านะคะพูดแรงไปนิดนึงก็ต้องดูก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะถ้าไปเข้าข้างฝั่งนู้นเลยซะทีเดียวแต่ก็ปรากฏว่าน้องฟารีดาตอนนี้ผล DNA ก็ออกมาแล้วนะคะว่าคุณพ่อเด็กในท้องก็คือตินนั่นเองแต่ก็ชื่นชมพี่หน่วงนะคะพี่หนุ่มก็คือจะลบไฟล์ที่เขามีการสัมภาษณ์ในรายการเนาะนะคะไม่อยากให้มีเรื่องที่ค้างอยู่บนโซเชียลมีเดียเผื่อว่าน้องก็คือเด็กที่โตขึ้นมานะคะจะได้ไม่รับรู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อขัดแย้งของพ่อและแม่โดยเฉพาะการที่พ่อเขาเหมือนว่าเขาไม่อยากจะได้ลูกคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเห็นใจเนาะเด็กตัวน้อยๆไม่รู้เรื่องราวอะไรสักอย่างนะคุณกระบี่ทูตค่ะจากฉะเชิงเทรานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณรุ่งนะคะอยากฟังกังหันต้องลมนะคะกังหันต้องลมนะคะแต่รู้สึกว่าก็จะมีเพลงของสุนทราภรณ์นะคะที่คุณฟังอีกท่านหนึ่งขอไว้ด้วยเหมือนกันกังหันต้องลมนะคะก็จะมีในเวอร์ชันของ Grand X ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เปิด Grand X ไปแล้วนะคะแล้วก็มีเวอร์ชันของคุณสุเมธองค์อาจนะคะหรือว่าคุณสุเมธอันดับปังนั่นแหละค่ะแล้วก็เวอร์ชันที่ผู้หญิงร้องก็คือคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะนี่ก็น่าจะพอได้อยู่เนาะคุณชินค่ะสวัสดีค่ะถามถึงอดีตนะคะของพี่หนุ่มเสกค่ะเสกสรรชัยเจริญนะคะคุณสมพลสวัสดีค่ะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะคะคุณสกลชัยถามถึงบัวแหลงน้ำนะคะเดี๋ยวก็ทยอยเปิดให้ได้ฟังงั้นเป็นดูจากจังหวะเพลงเนาะนะคะอาจจะเป็นกังหันต้องลมนะคะแต่ก็ขออนุญาตเปิดในเวอร์ชันนี้นะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เลือกเวอร์ชันมาทิพวรรณปิ่นพิบาล

กังหันต้องลมนะคะเพลงของสุนทราภรณ์นั่นเองนะคะคุณรุ่งจากกทม.ขอมานะคะเวอร์ชันนี้เป็นไงคะสุดยอดไม่แน่ใจเคยฟังหรือเปล่าแต่ว่าก็มีเวอร์ชันอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจังหวะช่วงเวลาเนี่ยค่ะเพลงที่เวอร์ชันนี้อาจจะได้เปิดให้กับคุณฟังเนาะนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งที่เป็นสุนทราภรณ์ที่คุณฟังขอไว้จากดอยสะเก็ดนะครับครานทะเลจริงๆก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันตั้งแต่คุณชรินทร์นี่ขออนุญาตถ้าเป็นเวอร์ชันคุณชรินทร์นี่ก็วันพรุ่งนี้ของพี่เอเนาะแต่ก็ยังมีแนวของคุณวีระบำรุงศรีนะคะที่ได้คิดถึงนะคะหรือว่าใหม่กว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบทีโบนนะคะก็จะได้อีกแบบหนึ่งจังหวะเพอร์คัชชั่นนะคะฟังสนุกนะคะก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งเพลินๆหรือว่าถ้าเกิดย้อนกลับมาเก่าอีกนิดนึงก็จะมีเสียงของคุณวิชัยบุญยันต์เนาะพิงค์แพนเตอร์ค่ะหรือว่าคุณแจ้ดานุพลแก้วการก็ดีเหมือนกันนะคะเสียงของพี่แจ้ร้องแบบเพลงสุนทราภรณ์ก็ดีนะนะคะก็ได้หลายเวอร์ชันนะคะหลายศิลปินเลยทีเดียวนะคะส่วนเวอร์ชันของทีโบนี่ก็จะอยู่ในอัลบั้มสยามส่งบุกนะคะของคุณทิวาสราจุธานี่ก็เป็นผู้ที่ครอบวอร์ดแวดวงดนตรีสีสันอวอร์ดอย่างเงี้ยนะคะก็ทำอัลบั้มนะคะที่เป็นเพลงของสุนทราภรณ์แล้วก็มีศิลปินใหม่มาร้องใหม่ไหมก็ได้อยู่นะอยู่ในยุคก็คือคนรุ่นหลังนี้ดีกว่านะคะอย่างลมหวนเนี่ยนะคะคุณปานธนพรหรือว่าจะเป็นทีโบนนะคะแล้วก็อีกหลายเพลงสนุกๆ นะคะที่ได้ฟังกันงั้นขออนุญาตเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะพูดไปหลายเวอร์ชันเนาะจริงก็สองจิตสองใจไม่ใช่สองใจค่ะสามสี่ใจเลยนะคะลองฟังดูค่ะเวอร์ชันนี้ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่า

ครานทะเลนะคะขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันนี้ค่ะคุณแจ๊ดานพลแก้วกาดนะคะคุณชินบอกว่าหลายใจนี้เจ้าชู้เลยนะนะคะไม่ใช่คนค่ะเป็นเพลงค่ะชอบหลายเพลงงั้นเราเจ้าชู้ไหมคะชอบทุกเพลงชอบทุกแนวชอบทุกยุคนะคะเพลงใหม่เพลงเก่าเพลงฝรั่งนะคะเพลงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะชอบนะคะฟังได้หมดนี่เรียกเจ้าชู้ไหมอาจจะไม่ได้ใช้กับเพลงมั้งนะคะถ้าเป็นคนก็อีกแบบหนึ่งนะคะคุณแจ้ร้องเพลงนี้เพราะมากนะครับคุณอ้วนดำนะคะเวอร์ชันนี้ก็ดีนะคะไม่ซ้ำกับพี่เอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจก็คืออยากจะเป็นสตริงไปเลยนะคะเพราะว่าในเวอร์ชันของพี่เอเนี่ยก็จะยังเปิดได้อยู่นะคะเราอยากจะได้พื้นที่สำหรับเพลงสตริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนานๆทีอ่ะได้นะนะคะก็ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะเอ็มพอร์ตเรดิโอค่ะคุณพวัตบอกว่าได้ฟังเพลงเก่าทั้งเสาร์และอาทิตย์นะคะมันก็จะไปในแนวเดียวกันเพราะว่าในที่มันเยอะอยู่แล้วนะคะช่วงเวลาเยอะกว่าเนาะนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสกลชัยนะคะที่บอกไว้อยากฟังบัวแรงน้ำเนาะนะคะเดี๋ยวก็บัวแรงน้ำจริงๆเวอร์ชันที่เราชอบที่สุดที่เป็นต้นฉบับเลยก็คือคุณต้อมเรนโบว์นี่แหละใช่ไหมนะคะแล้วมีเวอร์ชันคุณหญิงทิติกาเหมือนกันนะเอามาร้องใหม่พี่ไก่พันนิพาก็ดีนะคะฟังเลือกไว้ทางไลน์ของเราอีกหนึ่งข้อความนะคะสำหรับเพลงจากละครที่โด่งดังไม่แพ้ละครเลยบัวแรงน้ำ

บนแหล่งน้ำนะคะคุณต้อมเรนโบว์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเลือกไว้วันนี้นะคะคุณสกลชัยค่ะ 100.75 อสมทนะคะคุณชินที่ถามถึงอดีตของพี่หนุ่มเสกนะคะที่ดิฉันมีนะจะมีเวอร์ชันของคุณอู๋เนาะนะคะเท่าที่จำได้เนี่ยเพลงนี้จะไม่มีเวอร์ชันพี่หนุ่มเสกนะคะหรือว่าที่ท่านไม่มีไม่แน่ใจพยายามหาอยู่เหมือนกันนะงั้นขออนุญาตฟังเวอร์ชันของพี่อู๋ไปก่อนละกันเนาะ

0: อดีตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันก็มีเรื่องราวให้จดจำดีบ้างแย่บ้างนะคะอันไหนมันไม่ดีต่อใจเราก็วางไปบ้างคิดแล้วเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดได้ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้แต่ว่าก็แบบว่าคิดเราก็จ้างมันเตอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอย่างน้อยก็เรื่องของใจเราเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอดีตนะคะก็เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเราที่อาจจะเคยทำผิดพลาดพังไปก็มีบ้างเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะคะหลายใจนี่จะอ๋อไม่แน่ใจเพลงนี้หรือเปล่าเนาะแต่คุณผู้ฟังก็ไม่ได้ตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ก็มีนะคะเป็นอดีตเพลงนี้นะคะ 100.75 อสมทค่ะได้เวลาเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเห็นข้อความของคุณหมอชาวบ้านนะคะก็ชอบทุกเพลงที่เปิดขอบคุณค่ะถูกใจวัยเกษียณวันเสาร์วันนี้นะคะ 9:38 เบรกกันก่อนสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park

นะคะเดี๋ยวช่วงบ่าย3นะคะมีเพลงสากลเดี๋ยวกำลังเลือกให้อยู่นะคะใครที่ชอบเพลงสากลยุคไหนนะคะดิฉันเลือกให้ละกันเนาะบ่าย3เดี๋ยวมาฟังกันนะคะใครที่ชอบแบบวงอเมริกานะคะ Animore นะคะหรือว่าเพลงที่ดิฉันชอบอีกเพลงหนึ่ง After the Love Has Gone อันนี้ชอบมากนะคะหรือว่าจะเป็น Bridge Over Troubled Water อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆศิลปินในยุคนั้นนะคะ Cool and the Gang อย่างเงี้ยนะคะJosh Benson อย่างนะคะเดี๋ยวก็เลือกให้ได้ฟังกัน Eric Clapton นะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเป็นบ่าย3แต่ยังเลือกไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงไทยก่อนนะคะส่วนเพลงสากลบ่าย3วันนี้เดี๋ยวก็รอติดตามกันนะคะฟังเพลินๆเนาะเลือกไว้ให้นะคะเพลงนี้จากละปูนเจ้าสันปายางหลวงเพิ่นถามถึงไอ้จรัญมากาสลองร่วงแล้ว

กาสลองร่วงแล้วนะคะอาจารย์รันมณงเพชรนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะคะอีกหนึ่งเพลงจากสรรพยังหลวงนะคะคุณปี้บ้านเฮาบ่ลืมบ่อนซื่อนั่นเองนะคะทั้งหลายของเราค่ะส่วนเพลงนี้อีกท่านหนึ่งนะคะจากที่ไหนนะน้อยไปอีกหรือนะคะก้อยสรัญญาค่ะคุณชินถามถึง Take That ล่ะคะอยากฟังเพลงอะไรคะเลือกได้ว่าให้ดิฉันเลือกให้ก็ได้นะ

อันไหนไปละเราก็ฟังต่อเลยละกันค่ะน้อยไปอีกหรือนะคะคุณก้อยสรัญญาจริงนี้มีคุณผู้ฟังขอมาแล้วก็ติดคุณผู้ฟังไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะพี่อุ๋ยได้ฟังแล้วคุณเสกสิทธิ์จากโคราชสวัสดีค่ะคุณเทคแดดนั้นเลือกเพลงของ The Bee Gees ที่ฟัง How Deep Is Your Love Back For Good ดีค่ะนี่เราเปิดเพลงไทยอยู่นะพี่แหวนทิติมาค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกไว้อีกหนึ่งเพลง

ดีกว่าเสียใจนะคะพี่แหวนทิติมาสุตสุนทร นะคะวันนี้คุณฟังถามจริงว่าอีกหนึ่งเพลงนะคะทางไลน์ของเรา MCOTCM 10075ไปไหนละอ้ายอย่างก็ คุณวิสุทธ นะคะโอ้มีหลายเพลงนะวันนี้น่าจะเปิดไม่ทันอยู่นะคิวเยอะนิดหนึ่งนะคะคุณหน่อยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีวันเสาร์นะคะคุณฟังถามถึง Tears in Heaven Eric Clapton นะคะโอเคได้ค่ะคุณเสกสิทธิ์นี่ถามถึง Sleepy Lagoon เหรอคะอยากฟังเสียงนกเสียงบรรเลงใช่ไหมนะคะคุณนวลจันทร์อยากฟังฉันไม่ใช่นางเอกนะคะคุณตักสิริพรอยู่ยอดนะคะแล้วก็คุณมันธนาอยากฟังพี่แอมเหรอคะผิดใหม่ที่รักเธอเก่าไหมเก่าค่ะแต่ดูเวลาจะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันไม่ว่ากันใช่ไหมไปเพลงนี้ก่อนค่ะจากกรุงเทพค่ะพี่แอลขอไว้

เออนันต์บุญนาคนั่นเองนะคะส่วนเพลงสุดท้ายต้องขยับจังหวะแล้วล่ะจริงยังมีขยับจังหวะอีกนะขออภัยนะคะที่อาจจะไม่ได้ตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะตอบทางอากาศละกันไม่ทันอันนี้จากบางปูค่ะ

0: ขบวนสุดท้ายช่วงนี้ก็เขาแชร์กันเยอะทั้งรถไฟเชียงใหม่ลำพูน5บาทโดยเฉพาะต่างชาติที่จีนนะก็เป็นกระแสใช่ไหมคะถ่ายรูปบนรถไฟลมพริ้วๆผมปลิวสวายอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดแสกจริงก็ทำให้บ้านเราเนี่ยเป็นกระแสได้ท่องเที่ยวก็จะคึกคักนะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่อุ้ยนะคะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยลากันเลยค่ะขอให้เป็นวันที่ดีของคุณมีความสุขทุกท่านเจอกันใหม่วันจันทร์10โมงเช้าวันนี้ทีกาพรไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพลงไหนยังไม่ได้เปิดติดไว้ก่อน
1: ไม่มีวันสายหากคืนนี้ไม่มีรถไฟขอให้รอขบวนมา
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกวร่าคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัลวาดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทน

0: แดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
2: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 และแล้วก็มาถึงวันเสาร์สักทีนึงนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันแล้วค่ะ27มิถุนายนนะคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็มีรัฐธรรมนูญนะคะการเปลี่ยนผ่านเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะสมัยในอดีตที่ผ่านมาด้วยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะบรรยากาศนะคะก็เรียกว่าสดชื่นแจ่มใสกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เรารอคอยฟ้าฝนกันมานะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีประกาศของกรมอุตุออกมาแล้วค่ะให้เราเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ซึ่งจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ28มิถุนาถึงวันที่3กรกฎาคมจนถึงกลางสัปดาห์หน้ากันเลยค่ะฝนจะมาแล้วนะคะเตรียมรับมือให้พร้อมละกันนะคะทั้งสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพืชผลการเกษตรนะคะรวมถึงระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะคะอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยละกันนะคะด้วยความห่วงใยนะคะกับอสมทเชียงใหม่พูดคุยกันได้นะคะแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันได้ที่นี่เลยนะคะกับอสมทเชียงใหม่และดิฉันวีรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรค่ะทาง LINE ID MCOTCM 10075 LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเราด้วยฟังสดกันได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net นะคะรับฟังเราจากที่ไหนกันบ้างนะคะอยู่บนรถอยู่ที่ทำงานหรือว่ากำลังเดินทางนะคะไปที่ไหนยังไงนะคะแจ้งให้เราทราบด้วยละกันนะนะคะเดี๋ยวเราจะติดรถไปด้วยนะคะทุกที่ทุกแห่งเลยทีเดียวนะคะบอกกันได้นะคะเพลงไหนที่ถูกใจเพลงไหนที่อยากฟังนะคะสบายๆกันไปนะคะในช่วงวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ค่ะจากงานของ Better Waiters นะคะมาถึงซีซั่น5ค่ะต่อให้
1: มองเห็นเธอเจ็บปวด

ับซีซั่น5นะคะต่อให้สำหรับทีมฟุตบอลในดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนเลยนะกันนะคะก็วันหยุดก็พอดีเลยใช่ไหมคะว่าเราก็จะสามารถนอนตื่นสายได้นะคะตื่นเช้าๆมาดูฟุตบอลนะคะในคู่ที่เราชื่นชอบกันได้ซึ่งโปรแกรมฟุตบอลโลกนะคะสำหรับวันที่28นะคะมิถุนายนก็คือตามเวลาในประเทศไทยของเราเลยเนี่ยวันอาทิตย์นะคะก็จะพบกันนะคะช่วง4:00ระหว่างปานามาค่ะจะพบกับอังกฤษนะคะ4:00อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นโครเอเชียจะพบกับกาน่า6:30นะคะสายอีกมาอีกนิดนึงอันนี้พอไหวนะคะโคลัมเบียจะพบกับโปรตุเกสค่ะ6:30อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเดียคองโกนะคะพบกับอุซเบกิสถานช่วงสายค่ะ9:00แอลจีเรียจะพบกับออสเตรียแล้วก็อีกคู่หนึ่งตอน9:00เหมือนกันนะคะจอร์แดนจะพบกับอาร์เจนตินานะคะแฟนกีฬาชาวไทยคะโปรดวางแผนการชมฟุตบอลโลกกันไปด้วยนะคะก็เลือกเอาเฉพาะคู่แล้วกันนะคะที่นะคะเราสามารถรับชมได้ถ้าเกิดว่าให้ชมกันทุกคู่เนี่ยนะคะทุกแมตช์เนี่ยก็คงจะไม่ไหวแน่นะคะเช็คสภาพร่างกายของเราแล้วกันนะคะว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อคืนโอ้โหนะคะถล่มมากๆเลยนะคะสำหรับฟุตบอลโลกใครที่หลายคนติดตามนะคะทำแฮตทริกนะคะฝรั่งเศสนะคะเอาชนะนอร์เวย์ไป4-1ค่ะก็สามารถคว้าแชมป์ในกลุ่มไปได้นะคะกลุ่ม L นะคะแล้วก็นอร์เวย์ค่ะเมื่อคืนนี้รองแชมป์นะคะก็สามารถที่จะเข้ารอบไปอีกคู่หนึ่งนะคะแล้วเซเนกัลนะคะก็สามารถนะคะถล่มอิรักไว้ได้5-0นะคะแต่ว่าก็ลุ้นเข้ารอบอันดับ3ที่ดีที่สุดละกันนะคะฟุตบอลโลกนะคะเรื่องของลูกบอลนะคะลูกกลมๆลูกฟุตบอลนะคะมันก็พลิกกันได้นะคะมันก็มีแพ้มีชนะนั่นเองค่ะดูฟุตบอลเนี่ยให้สนุกนะคะดูให้มันเป็นเกมกีฬานะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเชียร์อยากสนุกนะคะเชียร์ให้สนุกสุขสนันนะคะรางวัลมีให้แน่นอนเลยนะคะโหวตทีมชาติที่เรารักนะคะผ่านMCOT Superfan กันได้เชียร์ทีมโปรดนะคะใครยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะลุ้นรับรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทสามารถคลิกเข้าไปทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net กันได้ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20กรกฎาคมนะคะช่วง 1:45 ค่ะนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตนะคะก็สามารถที่จะรับรางวัลกับเราได้เลยทีเดียวนะคะเป็นภารกิจดีๆนะคะที่เราเชิญชวนมาร่วมสนุกด้วยกันได้นะคะเชียร์ .mcot.net ค่ะทักทายคุณพวัตนะคะวันเสาร์ฟังเพลงเพราะกันอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลย

จินกสิทธิ์นะคะกับรอนะคะอะไรรอได้เราก็ควรที่จะรอนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำกันไปนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยค่ะทักทายแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้ามาไม่เป็นการรบกวนใดๆเลยนะคะยินดีมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะใครยังไงกันบ้างเหนื่อยล้าไหมคะตลอดสัปดาห์เนี่ยเราก็อยากจะพักร่างกันบ้างนะคะไปสูดอากาศดีๆอาหารอร่อยๆนะคะมาแนะนำกันเลยทีเดียวนะคะชีวิตเราก็จะได้แฮปปี้ขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยต้องการความสดชื่นนะคะความสดชื่นธรรมชาติอยู่ที่ไหนเราจะดันด้นไปนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเพราะว่าเรามองหาที่ชาร์จแบตให้กับชีวิตเราใครที่อยากจะผ่อนคลายนะคะอยากจะสัมผัสอากาศดีๆวิวสวยๆอาหารกาแฟอร่อยๆฟังเสียงนกร้องนะคะลมพัดโชยวันนี้เรามีพิกัดนะคะที่อยากให้ไปสัมผัสกันเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันสุดพิเศษกันได้ปากหมุดนะคะแล้วก็ขับรถตามมาเลยเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่แฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะเพราะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดาแต่มันคือโอเอซิสกลางป่าใหญ่ผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้โบราณสายน้ำลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านนะคะสดชื่นได้อย่างลงตัวทีนี้มาถึงแฟเมียงคาเฟ่ทั้งทีนะคะเรื่องของปากท้องบอกเลยว่าฟินจริงๆนะคะเราเริ่มต้นด้วยพระเอกของที่นี่ก็คือกาแฟเทพเสด็จนะคะกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆปลูกท่ามกลางป่าชาเมียงความหอมนะคะหอมอบอวลขึ้นจมูกค่ะรสชาติก็กลมกล่อมละมุนต้องไปลองนะคะถึงจะรู้นะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบไหนนะคะหรือใครที่ไม่ทานกาแฟเราแนะนำเลยนะคะให้คุณสั่งชาเมี่ยงเป็นชาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของปางไฮจิบอุ่นๆคู่กับอาหารจานโปรดเมนูอาหารข้าวหวานของทางร้านนั่งทานกันริมลำธารเลยละค่ะแล้วก็เชิงเขาที่เคี้ยวขจีคือนึกภาพตามแล้วมันได้บรรยากาศสุดๆไปเลยใช่ไหมคะถ้าไปเห็นของจริงแล้วจะว้าวเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามาเช้าเย็นกลับมันยังไม่จุใจอ่ะอยากจะนอนพักที่นี่สักคืน2คืนนะคะเรามีห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามาสไตล์ธรรมชาตินะคะไว้คอยต้อนรับกันด้วยลองดูละกันนะคะตอนเย็นๆเราสามารถนั่งปิ้งย่างกันได้ทำจิ้มจุ่มกันนะคะจิบเครื่องดื่มเพลินๆฟังเสียงน้ำใสพอตกดึกนะคะนอนห่มผ้าอุ่นๆท่ามกลางอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีสบายมากๆเลยเนี่ยตื่นเช้ามาแบตเตอรี่ที่เราชาร์จมาตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันได้อะนะคะเรามาเจอหมอกจางๆลอยเหนือน้ำโอ้โหนะคะเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะนี่ถึงจะเป็นอะไรที่เราต้องการแล้วก็ใฝ่ฝันใช่ไหมคะนี่ละค่ะช่วงวันหยุดไม่ต้องไปไหนไกลมาให้ธรรมชาติบำบัดกันนะคะแวะเช็คอินกินเที่ยวแล้วก็พักผ่อนกันที่แฟเมียงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จเจ้าบ้านน่ารักมากอาหารอร่อยบรรยากาศหลักล้านแต่ราคาเบาๆไว้ต้อนรับทุกท่านนะคะสนใจนะคะเข้าไปติดตามจองห้องพักกันได้ไปดูรูปไปดูรีวิวอะไรต่างๆก็ได้ทาง Facebook ของเราเพจแฟเมียงนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้จะเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าจะเป็นแฟแดดเมียงก็ได้นะคะโทรสอบถาม0612842882แล้วมาเจอกันนะคะ0612842882ค่ะเพลงนี้ที่คุณขอไว้ทางไลน์นะคะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

แค่เธอที่ต้องการนะคะงานจากเปรมนะคะเวลากับใจคนด้วยเป๊กผลิตโชค2เพลงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศการพักผ่อนสบายสบายกันไปแบบนี้นะคะบอกว่าวันนี้ที่ดอยอินทนนท์นะคะอากาศดีทีเดียวนึกถึงตอนหน้าหนาวจังเลยนะคะก็จะมีหมอกฝนไหมนะคะเพราะว่ามองไปทางไหนนี่ก็มีแบบว่าสลัวสลัวนะคะมีหมอกลงนะคะยอดดอยนี่บอกว่าอากาศ12องศาส่วนที่กิ่วแม่ปานเนี่ย14องศาเท่านั้นเองนะคะรอดูแล้วกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับในช่วงนี้ส่วนใครที่เดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะขึ้นดอยต่างๆนะคะขึ้นดอยลงดอยนะคะด้วยความระมัดระวังกันด้วยสรุปก็คืออากาศดีมากนะคะตอนนี้บ้านเราก็เย็นสบายดีนะคะช่วงสายๆนะคะบ่ายๆเที่ยงๆก็อาจจะร้อนมาหน่อยค่ะนะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกันด้วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็พอละนะคะมีความสุขกันนะคะกับชั่วโมงการฟังเพลงอสมทเชียงใหม่ค่ะเราส่งกำลังใจนะคะไปยังประเทศเวเนซุเอลากันนะคะเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงนะคะขนาดเกินกว่าระดับ7ถึง2ครั้งซ้อนด้วยกันค่ะทางตอนเหนือของเวเนซุเอลานะคะนี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะที่เราก็ไม่สามารถนะคะที่จะนะคะยังไงได้แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันกันได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนะคะทุกฝ่ายเนี่ยต่างก็เร่งระดมนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตนะคะอยากจะให้มีผู้ที่รอดชีวิตนะคะนาทีนี่คือแบบว่านะคะเป็นการช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้นะคะอย่างน้อยที่เราพบเนี่ยนะคะ164รายบาดเจ็บนะคะกว่า 1,000 รายนะคะเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายนะคะจากใต้ซากอาคารค่ะก็คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะมากกว่านี้ด้วยนะคะต้องทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาจริงๆเลยให้กำลังใจกันนะคะขณะที่บ้านเราเองค่ะตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะบอกต่อแชร์กันต่อนะคะเพราะว่าเลือดนะคะวิกฤตโลหิตตอนนี้นะคะต้องการเลือดทุกกรุ๊ปเลยขาดแคลนทุกกรุ๊ปเลยนะคะที่โรงพยาบาลสวนดอกเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสภาวะโลหิตขาดแคลนในช่วงนี้ค่ะใครพักผ่อนนอนหลับนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเชิญชวนนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันการให้นะคะยิ่งให้ยิ่งได้ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะคะเปิดบริการทุกวันเลยละค่ะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะสามารถจะจอดรถได้บริเวณหลังอาคารสีพัฒน์นะคะเข้าทางประตูทางเข้าตรงอาคารสีพัฒน์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์ได้ค่ะตอนนี้ต้องช่วยกันบอกต่อๆกันไปด้วยละกันนะคะว่านะช่วยกันนะคะบริจาคโลหิตกันด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะที่ขาดแคลนวิกฤตนะคะเลือดทุกกรุ๊ปเลยเดี๋ยวจะไปที่สภากาชาดก็ได้นะคะสะดวกที่ไหนก็แวะได้เลยค่ะยิ่งให้ยิ่งได้

นัด AFC นะคะไม่มีพรุ่งนี้นะคะมีแต่วันนี้ค่ะอดีตก็ผ่านมาแล้วนะต่อกันที่มัสเกเทียร์นะคะกับของขวัญ

มาร์คเชียร์นะคะกับของขวัญ นะคะมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้สำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยละกันนะคะด้วยเพลงเพราะๆที่นี่เลยละกันอสมทเชียงใหม่ 100.75 ค่ะวันนี้มีบรรยากาศนะคะของงานทำบุญนะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปนะคะที่อำเภอสันกำแพงค่ะในโอกาสครบรอบ345ปีอำเภอสันกำแพงนะคะก็มีการทำบุญตักบาตรกันนะคะที่บริเวณขวงสันกำแพงนะคะที่ตำบลสันกำแพงด้วยนะคะก็อนุโมทนาสาธุนะคะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีนะคะทุกเพศทุกวัยเลยละค่ะตื่นเช้ามาร่วมทำบุญตักบาตรกันนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะ 10,000 บาทที่ทางภาครัฐนะคะสนับสนุนให้เราเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเอารายละเอียดดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยโครงการไทยช่วยไทยละค่ะเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเนี่ยเดี๋ยวกลับมานะคะ 11:00 นฟังข่าวสักครู่จากสำนักข่าวไทยค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประสงค์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปป.ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายเรียนในคดีมากนักที่ดารชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: นายแพทย์อลงกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการแจก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ังเพลงกันอย่างมีความสุขกันนะคะก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะปล่อยผ่านมันไปบางเรื่องก็ดีเหมือนกันนะคะฉันรู้ดีกับ Spoonful ค่ะและที่เดิมกับปันนะคะกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมที่นี่เหมือนเดิมเลยนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 ยินดีกับเราด้วยนะคะเพราะว่านะตอนนี้ช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะนะต้องขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะผู้ชมนะคะผู้ฟังสำหรับทุกๆท่านกันด้วยค่ะที่มีส่วนร่วมเพราะว่าผู้ติดตามนะคะเพจอสมทเชียงใหม่ของเราเนี่ยทะลุนะคะหลักแสนไปแล้วค่ะนะคะกี่แสนไม่รู้ล่ะเข้าไปติดตามกันดูสินะคะขอบคุณมากๆด้วยก็สามารถติดตามอัปเดตนะคะกันได้ตลอดทั้งวันกันได้กับอสมทเชียงใหม่ของเราแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะมีอะไรดีๆนะคะให้ได้ชมได้ดูกันค่ะแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะอสมทเชียงใหม่เราจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้ได้ฟังนะคะสำหรับรายการMCOT Radio โชว์เมืองเหนือรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวไปชมนะคะนะงานกิจกรรมดีๆนะคะของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะคะสัปดาห์นี้เชียงใหม่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือติดตามกันได้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะทางอสมทเชียงใหม่ของเรารวมทั้งฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net ของเราค่ะบ่ายช่วง 2:30 ก็เหมือนกันนะคะใครที่รอชมสำหรับรายการหอมแผ่นดินติดตามได้นะคะในเสาร์นี้ค่ะจากต้นยางนาสู่ผลิตภัณฑ์สุดล้ำร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะกับคุณเต้ยพงศกรและก็คุณป๋อมแปมจะไปเช็คอินพาเราไปนครพนมไปชมวิวโขงชิมของอร่อยแล้วก็ไปค้นพบภูมิปัญญาที่เขาต่อยอดเป็นนวัตกรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะจากต้นยางนานี่ล่ะค่ะสู่ผลิตภัณฑ์สุดล้ำจะเป็นยังไงนะคะรอชมกันได้ในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรวันเสาร์นี้20:20นะคะจนถึง20:50ทางช่อง9 MCOTHD ของเราแล้วก็ชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันด้วยผลิตภัณฑ์นำผ้านิ่มนะคะจากต้นยางนานะคะนะแล้วก็มีนะคะผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายนะคะน่าติดตามมากๆเลยติดตามกันนะคะรายการหอมแผ่นดินกลิ่นอายเกษตรทุกวันเสาร์ทางช่อง9 20:20 นะคะช่อง9 MCOT HD ค่ะ
1: ทบทวน

ไอลาสนะคะจากตรงนี้ที่เคยสวยงามค่ะนะคะอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะจะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยค่ะบอกว่าฟังเพลินๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท้องมันก็เริ่มหิวแล้วค่ะเรามาหาอะไรกินกันดีมากดีกว่าไหมคะจะเที่ยงแล้วใช่ไหมคะใครกำลังคิดไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินอะไรกันดีวันนี้แนะนำกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ถนนวงแหวนรอบ2กันค่ะเนี่ยค่ะจะอยู่ใกล้กับแยกศูนย์ราชการสารกลางเชียงใหม่นะคะอยากจะให้ไปลองกันนะคะแล้วก็นึกภาพตามสักนิดนึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้อนๆน้ำซุปสีเข้มที่เคี่ยวจนหอมฟุ้งกลิ่นของเครื่องยาจีนอ่อนๆเนี่ยลอยมาเลยจากชามเนื้อเป็ดนะคะตุ๋นจนเปื่อยนุ่มหนังเป็ดเนี่ยนุ่มนะคะละลายในปากเลยก็ว่าได้เสิร์ฟพร้อมกับเส้นที่คุณชอบนะคะจะเอาเส้นไหนล่ะนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะคะมีเหลืองได้หมดค่ะโรยผักสดๆกระเทียมเจียวหอมๆแค่คิดเนี่ยนะคะน้ำลายก็สอแล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ค่ะเราใส่ใจตั้งแต่น้ำซุปหม้อแรกของวันตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันเพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมแบบต้นตำรับได้กินทุกวันไม่มีเบื่อนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบหรือว่าจะสั่งกลับบ้านให้คนที่บ้านได้อิ่มอร่อยกับเราอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะที่สำคัญไม่ใช่วันที่เราหิวมากนะคะแต่เป็นวันที่เราได้กินของอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณคิดว่าเที่ยงนี้กินอะไรดีนะคะคำตอบบอกแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2มิชลินไกด์6ปีซ้อนค่ะกำลังรอคุณอยู่เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงแวะมาเติมความสุขในมื้อกลางวันกันได้เลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2บอกพี่กัดอีกนิดนึงนะคะตรงถนนวงแหวนหน้าสารกลางค่ะหลังเรือนจำหญิงจากอุโมงค์ใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมาชะลอชะลอนิดนึงนะคะรถเตรียมชิดซ้ายคือนะคะเดิมนี่ก็คือร้านจรัญมโนเพชรสายหมอกกับดอกไม้นั่นเองฝากไว้ด้วยกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2 095-153-5636 095-153-5636ค่ะหิวแล้วว่าจะชวนคุณผู้ฟังไปกันนะเที่ยงนี้นะคะใครว่างไปด้วยกันไหมคะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วิงวอนนะคะกับโบกี้ไลออนที่คุณผู้ฟังแนะนำฟังกันไว้ด้วยค่ะก่อนนี้คือดาเอโนฟินกับเขียนในใจร้องในเพลงนะคะใครที่บอกว่านะคะจะไปมีแพลนนะคะที่จะไปงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์รีบไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นวันที่2การจัดงานแล้วค่ะไปนะคะดูกันสิคะว่าหนังสือเล่มไหนนะคะกิจกรรมอะไรที่ถูกใจเราบ้างนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่11แล้วล่ะค่ะสำหรับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะหลายคนก็เข้ามาชมบรรยากาศการสัมภาษณ์นะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่ง

เปิดประสบการณ์ใหม่ท่องไปด้วยกันกับเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะคะงานนี้ปีนี้นะคะมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า80สำนักพิมพ์จำนวนกว่า210บูธนะคะทั้งนิทรรศการกิจกรรมที่หลากหลายนิทรรศการ Read the Regent นะคะประกวดเล่านิทานระดับอายุ 6-12 ปีค่ะการประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบนะคะ The Book I Love โดยการสนับสนุนนะคะจากหลายภาคส่วนค่ะจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรม The Regent Playground นะคะ Workshop นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นให้ประชาชนที่สนใจนะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะคะน้องๆได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงกับการอ่านนะคะและหนังสือด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่ต้องบอกว่านะคะมีพิธีเปิดไปเมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีนะคะผู้ที่จะมาร่วมนะคะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเจ้าของผลงานนะคะคุณแนทค่ะเจ้าของผลงานไทย Anywhere and Everywhere นะคะแล้วก็ยังเป็นแชมป์ Master Chef Australia 2024คุณหมอตังแล้วก็คุณฟาโรจากสำนักพิมพ์ชนสูตรนะคุณปราบเจ้าของผลงานใหม่เด็กเดนค่ะโจบองโก้ผู้เล่านะคะตำนานMiss Universe นะคะ Salmon นะผู้เขียนนิยายชื่อดังอุ้ยมามากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะนะมาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้เราได้ชมกันด้วยนะคะให้เราได้ติดตามนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมละค่ะพูดคุยเสวนาหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีความร่วมมือนะคะจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนด้วยที่จะมาเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้กับเด็กๆในพื้นที่ที่ขาดแคลนแล้วก็มีโอกาสได้เลือกหนังสือคุณภาพนะคะนั่นก็คือบูธมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นบริเวณทางเข้างานด้วยแล้วก็จะมีการมอบสิทธิ์นะคะให้กับโรงเรียนที่รับคัดเลือกจากพื้นที่ห่างไกลในเชียงใหม่5แห่งด้วยกันค่ะไปร่วมมีส่วนร่วมกันนะคะสนับสนุนได้โดยการบริจาคหรือว่าอุดหนุนสินค้าที่ระลึกได้ในงานนี้กันได้นะคะมาเลือกซื้อหนังสือที่ตรงใจอยากให้ได้อ่านนะคะด้วยตนเองค่ะหนังสือเนี่ยลดราคาเยอะมากตั้งแต่10ถึง90% กันเลยทีเดียวค่ะเข้าไปติดตามนะคะกิจกรรมดีๆแล้วก็ร่วมสมัครกิจกรรมได้ทางเพจเชียงใหม่บุ๊กแฟร์กันนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่นะคะคนเจนซีเนี่ยสนใจนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะมากขึ้นมากขึ้นอีกด้วยนะคะจะเป็นวันนี้วันไหนๆนะคะอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือค่ะนะคะนะก็เป็นการผ่อนคลายได้หลากหลายแนวหลากหลายแหล่งนะคะอ่านกันเถอะค่ะเป็นการเปิดโลกกว้างเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเราเองด้วย

คะเราก็รอค่ะรอเมื่อไหร่จะวันที่หนึ่งสักทีไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีนะคะระหว่างแม่ค้าหรือว่าลูกค้านะคะโครงการไทยช่วยไทย60/40นะคะลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะคะก็จะเข้าวันที่1นะคะทุกเดือนใช่ไหมคะเป็นเวลา4เดือนด้วยกันค่ะเราก็รอนะคะแม่ค้าบอกว่าเอ้านึกว่าหมดกันไปแล้วนะคะแต่เออนะคะเหลืออยู่นิดหน่อยเมื่อวานนี้ไปใช้สิทธิ์นะคะที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะปรากฏว่าแม่ค้าก็นึกว่าไม่มีแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้สำหรับเดือนนี้คือหมดไปตั้งแต่10วันแรกว่างั้นเลยเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอวันที่1ละกันค่ะรอใครจะเติมเงินให้กับเราหรือว่าเราจะเติมเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะบอกว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะง่ายเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus นะคะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเขาก็มีโครงการนี้ค่ะโดยให้เปิดให้เลือกลงทุนแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus นะคะสนับสนุนที่ผู้ที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะด้วยการช่วยลดต้นทุนนะเขาจะสนับสนุนเงินลงทุน 50% นะคะรัฐจะสนับสนุนเงินลงทุน 50% ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทคือยังไงคะขยายความนิดนึงบอกว่าจะสนับสนุนแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการนะคะในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศฟรี6เดือนนะคะให้ขายฟรี6เดือนค่ะใครสนใจนะคะรอลงทะเบียนโครงการนี้ได้1กรกฎาคมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันไว้ก่อนดีกว่านะคะก็ดีเหมือนกันนะคะนะมีคนขายแล้วนะคะผู้ซื้อเยอะๆหน่อยละกันนะคะคือไปเดินตลาดในช่วงนี้เนี่ยก็จะเจอนะคะกับแม่ค้าเยอะกว่าคนเดินตลาดอีกแน่อ้าวเรื่องจริงยิ่งกว่าละครอ้าวไม่ใช่ของจริงของจริงนะคะ

าบานได้เลยอย่าไปสาบานนะคะตอนฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วกันนะคะผลงานกับฮันเตอร์นั่นเองนะคะในช่วงท้ายของรายการค่ะ MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 ยังไม่ไปไหนนะคะเราพักดื่มน้ำดื่มท่ากันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเที่ยงครึ่งกลับมาติดตามรายการด้วยกันต่อนะคะกับ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือค่ะเชียงใหม่เป็นแม่ข่ายติดตามรับฟังกันได้นะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะฟังข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ

0: ตำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทม.มั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึงพันคนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกลุ่มนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดุษชาพิเชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้งซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทางนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงและก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

0: คมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันโกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายพัทรพงศ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
1: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
0: รัฐบาลครับเปิดเผยรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่และก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆและจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่มิควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์ลุงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปารัมภ์พิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยเข้าตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยเข้าตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอ.น.ครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอ.น.และก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอ.น.เป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอ.น .92 แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงการากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคง ้มือเปล่าและก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีน่ากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลาเกวราในรัฐลาเกวราครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดีน่าบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลาโกย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองลาโกย่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยและก็การส่งความช่วยเหลือฮอร์เก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลาโกย่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลาโกย่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า aftershock ตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิด aftershock ไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
1: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
0: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดการว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคัน คณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งสสชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดไปแล้วลุงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ M-CUT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

0: คอร์ดเรดิโอโชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือนะคะประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เขาบอกว่าคนเมืองเต้าอั้นที่จะเข้าใจจะไปนะคะงานของน้องเก๋วันทการค่ะนะคะตกลงแล้วเนี่ยจะให้ไปหรือว่าจะให้มาเออนะคะก็อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันนะคะกิจกรรมดีๆนะคะข่าวสารต่างๆนำมาบอกเล่านะคะให้ได้ติดตามกันด้วยอยู่กับดิฉันวีรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตกรนะคะฟังกันได้ฟังกันดีนะคะเครือข่ายของอสมทไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเชียงรายติดตามฟังกันได้นะคะที่ 101.25 ที่ลำปางติดตามกันได้ทาง FM 99จังหวัดน่านค่ะที่ FM 92 MHzนะคะพิจิตร 107.75 พิษณุโลก 106.25 สุโขทัย 99.25 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็สามารถติดตามออนไลน์ฟังผ่านแอปนะคะที่ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารวมถึงนะคะ radio.network.mcot.net ด้วยอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางคลื่นนี้ค่ะ 100.75 นะคะนอกจากว่าวันนี้ค่ะเรามาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะกับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางนะคะของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยอดนิยมนะคะนักท่องเที่ยวจากเอเชียค่ะกับนะคะกระแสเรื่องราวของการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเราเองก็มีการยกระดับมาตรฐานนะคะสู่สากลกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะผู้มาเยือนนะคะแขกแก้วมาเยือนทุกท่านด้วยนะคะยินดีมากๆที่ให้เชียงใหม่เรานะคะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมนะคะศิลปะธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์ท้องถิ่นนะคะให้คุณได้มาเช็คอินกันที่นี่ค่ะข้อมูลจาก Agoda นะคะแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวก็ระบุนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะประเทศไทยเรายังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินแล้วก็ชะอำนั้นยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของเชียงใหม่เราเองนะคะก็ต้องบอกว่าเที่ยวได้ทุกวันเลยนะคะนะไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะรวมไปจนถึงนะคะเชียงใหม่เราก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569ด้วยนะคะจากนิตยสารชั้นนำระดับสากล Travel and Leisure นะคะที่ประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรตินะคะ Luxury Awards Asia Pacific 2026โดยผลงานการโหวตของผู้อ่านและก็นักเดินทางระดับพรีเมียมทั่วโลกนะคะปรากฏว่าเชียงใหม่ค่ะได้รับเลือกให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569 Best Cities in Asia Pacific 2026นะคะร่วมกับเมืองหลวงแล้วก็เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับท็อปของภูมิภาคอย่างโตเกียวโตกรุงเทพสิงคโปร์นะคะโตเกียวและโซลนั่นเองสะท้อนภาพลักษณ์นะคะศักยภาพเชียงใหม่ My City นะคะบนเวทีโลกการติดอันดับในทำเนียบท็อป10ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวนะคะในมิติของอุตสาหกรรมไมซ์นี่คือเครื่องยืนยันนะคะถึงความพร้อมนะคะของเชียงใหม่ในการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมนานาชาติการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลระดับพรีเมียมที่ทั่วโลกต่างยอมรับนะคะขณะเดียวกันเชียงใหม่เราเองนะคะก็เดินหน้าพร้อม

พร้อมนะคะที่จะรับการพิจารณาจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกกันอีกด้วยล่ะค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าในทุกๆนะคะวันทุกๆพื้นที่ของเชียงใหม่นะคะเราก็พร้อมที่จะสร้างความอุ่นใจสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคะเรามีการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันปราบปรามตรวจสอบต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดชุดนะคะสกัดในการป้องกันปราบปรามจัดให้เลยค่ะกับสายตรวจโดรนนะคะนะได้ไปตรวจสอบนอกจากว่าจะเป็นการตรวจสอบรถต้องสงสัยแล้วก็ยังเป็นการติดตามรถกลับรถก่อนถึงด่านหรือว่ารถที่จะขับขี่หลบหนีด่านนะคะโดยสภ.ภูพิงค่ะก็เป็นนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดแรกเลยนะคะนะเป็นปฐมฤกษ์เลยล่ะค่ะที่เรามีการเริ่มใช้นะคะณจุดนี้นะคะเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์อาชญากรรมที่อาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเพิ่มพูนทักษะความรู้แล้วก็ขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจอุ่นใจปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเป็นการทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่นะคะระงับยับยั้งเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยค่ะตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีการนะคะจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรน40เครื่องสนับสนุนภารกิจนะคะในหน่วยงานค่ะก็ด้วยความขอบคุณนะคะจากทางสากลออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้นะคะพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันนะคะเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเองก็ได้มีการเปิดวังครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์112ปีศรีนครา ดารานิเวศวังเก่าเจดีกิ่วค่ะนะวังท่าเจดีกิ่วนะคะหรือว่าอดีตคือที่ทำการสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ที่ได้มีการเปิดพื้นที่ดังกล่าวนะคะให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีด้วยกันค่ะนะโดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะคึกคักแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคุ้มท่าเจดีกิ่วนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9พลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์นะคะผู้เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของเจ้าดารารัศมีนะคะนะก็เรียกได้ว่าพระองค์นะคะเจ้าดารารัศมีนะคะได้ประทับอยู่ที่คุ้มท่าเจดีกิ่วเป็นเวลา15ปีหลังจากเสด็จกลับนะคะจากพระนครนะคะด้วยพระราชายาเจ้าดารารัศมีนั้นมีพระชนมายุนะคะที่มากขึ้นแล้วก็ทรงสนใจในการกสิกรรมนะคะภายหลังนะคะก็ย้ายไปประทับที่พระตำหนักดาราพิรมอำเภอแม่ริมนะคะแล้วก็กลายมาเป็นสถานกงสุลอเมริกันประจำเชียงใหม่

ปีพุทธศักราช2477โดยเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายเพื่อถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีภายหลังจากที่เสด็จกลับมาประทับณจังหวัดเชียงใหม่เป็นการถาวรคุ้มท่าเจดีย์กิ่วนะคะภายหลังก็มีการตกแต่งนะคะนะให้สวยงามนะคะตามยุคตามสมัยนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะมีพิธีเปิดนะคะเป็นครั้งแรกกันไปนะคะเมื่อวันที่20นะคะถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันไปเปิดพื้นที่ให้ได้ชมกันนะคะนะเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์เลยค่ะนะบรรยากาศนั้นก็มีทั้งน้องๆนะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวังท่าเจดีย์กิ่วนะคะซึ่งภายหลังจากนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพัฒนาพื้นที่8ไร่นี้นะคะจะให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่กันต่อไปด้วยก็เตรียมเปิดให้ได้เข้าชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงกันนะคะเพื่อที่จะต้อนรับสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะนะคะก็ในรอบประวัติศาสตร์เลยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่เราเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมรุ้นรางวัลไปด้วยกันกับศาลเจ้าปุงเถากงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเรากำลังลุ้นรางวัลใหญ่ระดับประเทศกันนะคะภายหลังจากที่คณะกรรมการจากกรมการปกครองลงพื้นที่มาตรวจประเมินมาตรฐานศาลเจ้าเพื่อพิจารณารางวัลศาลเจ้าระดับดีเลิศโล่ทองค่ะหรือสมาร์ทชินอวอร์ดประจำปี2569ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะปรากฏว่าจากทั่วประเทศเนี่ยมีศาลเจ้าเข้ารับการประเมินทั้งหมด63แห่งด้วยกันโดยศาลเจ้าปุงเถากงของเราก็เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชิงรางวัล นะคะซึ่งคณะกรรมการก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบรับฟังข้อมูลนะคะกว่า2ชั่วโมงหลักเกณฑ์ในการประเมินก็มีทั้งหมด6ด้านทั้งการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการจัดระเบียบและการปกครองที่ถูกต้องการส่งเสริมศาสนาและประเพณีการดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในภายในศาลเจ้ารวมถึงการช่วยเหลือสังคมและก็การมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะซึ่งหากว่าเราได้รับรางวัล นะคะก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับศาลเจ้าปุงเถากงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีนะคะต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมาเยี่ยมชมกันมากขึ้นสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับในชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะคะโดยศาลเจ้าปุงเถากงของเรานั้นเคยได้รับรางวัลศาลเจ้ามาตรฐานจากกรมการปกครองมาแล้วค่ะเมื่อปี2566ส่วนผลการประกวดในปีนี้นะคะจะมีการประกาศยังเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลไปด้วยกันกับเราด้วยนะคะเสร็จจากการให้กำลังใจนะคะศาลเจ้าปุงเถากงแล้วค่ะเราไปให้กำลังใจสำหรับคนรักหนังสือกันดีกว่านะคะงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะจัดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่11แล้วระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมรวม10วันด้วยกันค่ะที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะถือว่าปีนี้เนี่ยนะคะเป็นงานหนังสือครั้งใหญ่ของภาคเหนือมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า80สำนักพิมพ์รวมมากกว่า210บูธคือในประเทศไทยเราเนี่ยมีสำนักพิมพ์นะคะกว่า500แห่งนะคะก็เรียกได้ว่าเต็มพื้นที่นะคะเลือกซื้อหนังสือกันได้หลากหลายประเภทเลยทั้งหนังสือเด็กนิยายการ์ตูนนะคะหนังสือความรู้หนังสือพัฒนาตัวเองค่ะนอกเหนือจากการเลือกซื้อหนังสือแล้วภายในงานก็ยังมีกิจกรรมสำหรับทุกวัยมีเทศกาลนะคะประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพเวิร์กช็อปส่งเสริมการอ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายไฮไลท์ที่สำคัญก็คือนะคะการพบปะนักเขียนชื่อดังจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

บอร์ดสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ท่องโลกไปด้วยกันกับการอ่านนะคะในงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะมีเทศกาล Read the Regent ประกวดเล่านิทานระดับอายุ 6-12 ปีนะคะประกวดวาดภาพหนังสือที่ชอบ The Book I Love โดยการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกิจกรรม The Regent Playground Workshop จาก TK Park นะคะกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยมีเวทีเสวนาพบปะนักเขียนนะคะโดยได้รับเกียรตินะคะกับคุณแนทค่ะเจ้าของผลงานชัย Anywhere and Everywhere แชมป์ Master Chef Australia 2024หมอตังนะคะและฟาโรจากสำนักพิมพ์ชนสูตรนะคุณปราบพร้อมผลงานใหม่เด็กเด่นโจ้บองโก้ผู้เล่าตำนาน Mid Universe Salmon นะผู้เขียนนิยายชื่อดังการุญยฆาตนวาพัฒน์ผู้เขียนเหมันตะวันรอนนะคะนทธีค่ะสัชวิมลเจ้าของผลงานจดหมายจากดาวแมวแล้วก็พัสดุจากดาวหมาลอไลเอตนะคะเจ้าของผลงานหลวงตาบอกแล้วอย่าออกแว้นตอนตีสามเปรตมันดุโอ้นะคะมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่หลายคนชื่นชอบนะคะรวมไปจนถึงกว่าชื่นบางคมบางนะคะบก.หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรส์ร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาถ่ายทอดจากหลากหลายหน่วยงานอย่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่เป็นต้นด้วยฟังแค่นี้แล้วว้าวแล้วใช่ไหมคะไปร่วมติดตามกันได้นะคะเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11ค่ะวันนี้ถึง5กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตด้วยกันนะคะไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างดีกว่าค่ะที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะร่วมกันนะคะช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแถมยังจะได้ผลผลิตผักปลอดสารพิษไปด้วยนี่นะคะทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ะเดินหน้าจำหน่ายผักปลอดสารพิษราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนเชียงรายนะคะนะเพราะว่าเราทราบกันดีนะคะในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองต่างก็ได้รับผลกระทบทางด้านค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่ะทีนี้นะคะทางโครงการทหารดีมณฑลทหารบกที่37นะคะก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะให้พี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้เข้าถึงอาหารปลอดภัยผักสดนะคะทั้งคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารพื้นเมืองที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเองจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหพระราชานะคะในโครงการเนี่ยนะคะมีการเปิดจำหน่ายใน3พื้นที่หลักไปติดตามกันได้นะคะไปเลือกซื้อกันได้ก็คือทุกวันพุธตรงประตูช่องทางออกที่2มณฑลทหารบกที่37นะคะบริเวณติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายแล้วก็ชุมชนเด่น5ทุกวันศุกร์นะคะชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายทุกวันศุกร์เสาร์ที่ตลาดเกษตรเชียงรายศูนย์จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.จังหวัดเชียงรายนอกจากจำหน่ายผักสดแล้วก็ยังมีอาหารปรุงสุกกับข้าวด้วยนะคะขนมพื้นเมืองหลากหลายนะคะได้เลือกซื้อกันด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนกลับก็สู่โครงการอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายก็สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37อย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยด้วยนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มากมายหลากหลายสดใหม่ราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะเราได้กินของดีนะคะนะคะดีใจแทนพี่น้องชาวเชียงรายมากๆเลยนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยมีการเดินหน้ายกระดับอุทยานธรณีเชียงรายสู่อุทยานธรณีระดับประเทศมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนนะคะก็มีการจัดประชุมนะคะด้วยความร่วมมือนะคะมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ4หน่วยงานหลักนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนและนะคะกรมทรัพยากรธรณีค่ะ
บูรณาการการทำงานร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีเชียงรายประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีท้องถิ่นนะคะมาตั้งแต่ปี2567นะคะครอบคลุมพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอแม่สายอำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอเชียงแสนรวมพื้นที่ 1,434 ตารางกิโลเมตรซึ่งก็เป็นพื้นที่นะคะที่มีความโดดเด่นหลากหลายทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองลมแล้วก็น้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงนะคะทั้งนี้แล้วนะคะทางอพท.เองก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2568ยกระดับคัดเลือกต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว3แห่งมาประเมินตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะแนวทางในการขับเคลื่อนก็จะเน้นกระบวนการบริหารจัดการจากล่างสู่บนบนพื้นฐานแนวคิด Geo Park is People เพื่อให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นเองเนี่ยมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์สูงสุดยกระดับสู่อุทยานธรณีระดับประเทศช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวของชุมชนที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายได้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไปนะคะอีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยจากเชียงรายไปแอวพะเยากันนะคะไปกว้านพะเยาค่ะพะเยาเนี่ยไม่ได้มีแต่ปลาส้มแล้วนะคะไปชิมกันดีกว่านะคะเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยบอกว่ามีการคุมเข้มเรื่องของกุ้งกล้ามแดงด้วยในกว้านพะเยาห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังเชิญชวนนะคะร้านอาหารนำกุ้งกล้ามแดงเนี่ยไปประกอบเมนูสร้างรายได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณกว้านพะเยานะคะของจังหวัดพะเยาแล้วก็ประมงพะเยาเนี่ยปรากฏว่ากุ้งกล้ามแดงนะคะกระจายนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งกิ่วตำบลบ้านตุ่นนะคะเป็นพื้นที่น้ำใสสะอาดติดตามนะคะเรื่องของกุ้งกล้ามแดงค่ะมีชาวประมง10รายด้วยกันดักจับกุ้งกล้ามแดงนะคะได้วันละหลายกิโลราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะคะนำไปแปรรูปค่ะจับเยอะๆเลยนะคะเอาไปแปรรูปปรุงอาหารกันจะได้หมดไปสักทีนะคะสาเหตุก็คือนะคะมีการแพร่กระจายของการลักลอบปล่อยกุ้งกล้ามแดงนะคะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของเราจับได้เอาเลยนะคะสร้างรายได้แล้วก็ราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลละ250ถึง300กิโลค่ะเมนูก็หลากหลายนะคะมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันควบคุมนะคะเชิญชวนผู้เพาะเลี้ยงที่ประสงค์จะเลิกเลี้ยงนะคะให้นำสัตว์เนี่ยนะสัตว์น้ำเนี่ยมอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัดพะเยากันดีกว่าเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะยาวต่อไปจากพะเยาเราไปพิจิตรกันนะคะที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำแล้วก็อุดหนุนสินค้าชุมชนกันนะคะกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะตักบาตรทางน้ำริมคลองเข้าต่อกันค่ะที่ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรโดยครั้งแรกนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วอาทิตย์ที่28มิถุนายนครั้งที่2นะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมและอีกครั้งที่3ก็คือวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ตื่นเช้าๆนะคะหิ้วตะกร้าสวมผ้าไทยไปทำบุญกันตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะที่จังหวัดพิจิตรกันนะคะนะก็ได้บุญกันไปด้วยเอาบุญมาฝากกันด้วยสำหรับใครที่ตื่นแต่เช้าไปทำบุญปิดท้ายกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โครงการ S1 นะคะได้จัดกิจกรรมปตท.สผ.เกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงสร้างอาชีพเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนนะคะกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยรับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยในฐานะเจ้าของพื้นที่และวิทยากรฝ่ายปฏิบัติการนะคะปตท.สผ.โครงการ S1 ร่วมกับอสมท.จังหวัดสุโขทัยค่ะจัดกิจกรรมเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงเสริมทักษะนะคะติดอาวุธให้กับพี่น้องในชุมชนอีกด้วยค่ะก็มี
ทีพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มทักษะอาชีพองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรได้ไปต่อยอดอาชีพกันนะคะมีกิจกรรมการบรรยายนะคะให้ความรู้การจำหน่ายสินค้าการตลาดออนไลน์

0: ไลน์บรรยายในเรื่องของการเสริมเกราะเช็คภูมิคุ้มภัยขายออนไลน์ยังไงไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะนี่ก็คือการสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะที่จังหวัดสุโขทัยของเรานะคะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือ
0: ในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือนะคะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวเมืองเหนือด้วยกันแบบนี้สัปดาห์ต่อไปนะคะจังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายในการกระจายเสียงให้ได้ติดตามกันนะคะต้องติดตามกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วละค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เครือข่ายของเราทั้ง7จังหวัดภาคเหนือกันด้วยติดตามกันได้นะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันที่อีก1บทเพลงละกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะวันนี้อสมทเชียงใหม่นำรายการลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมภิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนอเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำ

0: หมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาคเก้าเข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าอำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าจังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.ปัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
1: จริง
2: ว้าว
0: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
1: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
0: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ประกาศจากยานแม่สมูทวันออฟไฟล์โพนไฟล์เมื่อถึงเวลา1ทุ่มตรงได้เวลาเตรียมวาร์ปสู่ห้วงกาแล็กซี่แห่งเสียงเพลง
5: ประจำที่ให้พร้อมล็อก

0: ยกัปตันลูกน้ำ
1: กัปตันลูกน้ำรายงานตัวค่ะ
0: วันพฤหัสศุกร์เชื่อมต่อมิติเวลาวาร์ปไปสู่เพลงฮิตยุค 70s 80s และ 90s สุดอมตะโดยกัปตันบุ้ง
2: กัปตันบุ้งรายงานตัวครับ
0: เตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาคุณสำรวจกาแล็กซี่แห่งความบันเทิงตลอดสัปดาห์พบกัน 1:00 ถึง 4:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ Smooth 105.5
3: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unbox ช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
4: จะดีแค่ไหนถ้าสมูทชวนคุณไปพักผ่อนที่ได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วย
5: Smooth Health Inside Longevity Secrets
6: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่ Renaissance พัทยา Resort and Spa อัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวชที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing พร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมและเตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองเลยที่ LINE @smoothfm หรือโทร022457184รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้น

0: ยุคนี้ไอเทมที่ must have ที่สุดไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมตัวท็อปแต่คือสุขภาพที่ปังจากภายใน
1: Smooth Health Inside Longevity Secrets Smooth 105.5 ชวนเหล่าสมูทตี้มาชาร์จพลังชีวิตพักผ่อนแบบเหนือระดับในโรงแรม5ดาว Renaissance พัทยา Resort and Spa พร้อมฟังเคล็ดลับชะลอวัยให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายอินเทรนไปกับแอโรบิกริมชายหาดปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียงบำบัดดื่มด่ำมื้อค่ำกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดเคล้าเสียงคลื่นพร้อมเมนูสุขภาพที่เชฟรังสรรค์มาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกามาเปลี่ยนชีวิตให้บาลานซ์ไปด้วยกันในราคาเพียงท่านละ 5,550 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @smoothfm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ smoothfm.mcot.net
2: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
3: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
2: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชายพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่ Smooth 105.5
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Smooth 105.5.
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อส.เสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อส.อับดุลเลาะห์ยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อส.อับดุลเลาะห์ซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีการในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอส.อับดุลลอห์ชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อส.อับดุลลอห์ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลังหนึ่งโดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้นหนึ่งของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและจิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่16สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุก

0: ประกาศจากยานแม่สมูทวันโอไฟล์พ้นไฟล์เมื่อถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงได้เวลาเตรียมวาร์ปสู่ห้วงกาแล็กซี่แห่งเสียงเพลง
1: ประจำที่ให้พร้อมล็อก

0: โดยกัปตันลูกน้ำ
1: กัปตันลูกน้ำรายงานตัวค่ะ
0: วันพฤหัสศุกร์เชื่อมต่อมิติเวลาวาร์ปไปสู่เพลงฮิตยุค 70s 80s และ 90s สุดอมตะโดยกัปตันบุ้ง
2: กัปตันบุ้งรายงานตัวครับ
0: เตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาคุณสำรวจกาแล็กซี่แห่งความบันเทิงตลอดสัปดาห์พบกัน 1:00 ถึง 4:00 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ Smooth 105.5
3: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
5: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
3: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 10:00 นที่ Smooth
6: 105.5 ยุคที่ไฟสลัวควันขโมงดื่มยาวทั้งคืนจนฟ้าสางถ้าคุณคิดถึงแก้วที่เคยจับและคลับที่เคยเต้นวาร์ปกลับเข้าบรรยากาศที่คุณคิดถึงพร้อมกัน Smooth Club โดย DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลที่จะมา mix เพลงยิงยาวชุบชีวิตยุค80และ90ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งมาตรวจบัตรเช็คอายุไปพร้อมกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่ Smooth FM 105.5
7: จะดีแค่ไหนถ้า Smooth ชวนคุณไปพักผ่อนที่ได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วย
8: Smooth Health Inside Longevity Secrets
9: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่ Renaissance พัทยา Resort and Spa อัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวชที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing พร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมและเตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดด้วยกันนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองเลยที่ LINE @smoothfm หรือโทร02-245-7184รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้น

0: ยุคนี้ไอเทมที่ must have ที่สุดไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมตัวท็อปแต่คือสุขภาพที่ปังจากภายใน
1: Smooth Health Inside Longevity Secrets Smooth 105.5 ชวนเหล่าสมูทตี้มาชาร์จพลังชีวิตพักผ่อนแบบเหนือระดับในโรงแรม5ดาว Renaissance พัทยา Resort and Spa พร้อมฟังเคล็ดลับชะลอวัยให้ชีวิตยืนยาวและแข็งแรงกับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายอินเทรนไปกับแอโรบิกริมชายหาดปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียงบำบัดดื่มด่ำมื้อค่ำกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดเคล้าเสียงคลื่นพร้อมเมนูสุขภาพที่เชฟรังสรรค์มาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกามาเปลี่ยนชีวิตให้บาลานซ์ไปด้วยกันในราคาเพียงท่านละ 5,550 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @smoothfm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ smoothfm.mcot.net
2: สวัสดีครับเอวีระมาแล้วครับสลัดความเหนื่อยล้าแล้วมาเติมความสดชื่นอารมณ์ดีไปพร้อมกันในช่วง Smooth Sunset Rhythmพบกับเพลงที่ใช่สเตตัสที่ชอบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มขึ้นรถคาดเข็มขัดแล้วหมุนหน้าปัด Smooth FM 105.5 กันนะครับ
1: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
3: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: For advertising, please call 02201-6515.
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
2: เวลา15นาฬิกาค่ะ
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรุพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกาวณิชดร.การดีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartierนายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ Quartier Food Hall เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังเซ็นทรัลเอมบาซีโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่เซ็นทรัลเวิลด์และปีจบการเดินหาเสียงโค้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนและสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกลุ่มนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยเขามะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกลุ่มครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

ถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารพลันเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุ่นอายุ37ปีนายวันโซเพียอายุ18ปีและนายคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 นทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกำลังสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งทางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสส.กุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต นายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: นาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
5: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
8: วันดีวันนี้แม่ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึง 13:00ค่ะ
5: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11:00 ถึง 13:00ฟัง Marketing News Update
7: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
9: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเรา

0: จะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากร
4: คุณเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี5ถึง6โมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
5: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่ฮานอยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
6: ์
5: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
3: ์ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะคร
2: ับ
3: ระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
2: ค
3: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรี
2: นะ
3: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภา

0: ก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่คุณเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อม
1: ค
0: ่ะเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยหน่อยได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุด

0: ของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าGolden Dragonนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์อาวุธเยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16จากอเมริกานะครับกิฟเพนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ท่านในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุนิตไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: ครับเว

0: เวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเบี่ยงซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนาน
1: ๆ
0: นะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้ค่ะ
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดนะถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีภาพข่าวอยู่
0: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื้
1: ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
0: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ่ะ
0: อ่ะจริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งงานแล้วคุณอ้
1: อม
0: นะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: แต่ครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณออมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอ่ะอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมาเน็ตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียบันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้ว ครับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจก

0: ได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอหลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอพวกนี้ไอตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอเรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั่นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณออมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่ร้อยคนสมมตินะ100คนนะหรือ 1,000 คนนะแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนนะก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัพตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่ง

0: กับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: ครับคบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าไม่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีน
1: ค่ะ
0: เอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะครองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นครองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าครองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดครองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณพ่อเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยูนนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณเอา

0: 18,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราจึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับ107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้ หยุดเองเถิดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีน ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขา และนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทาง ที่ว่านั้น
1: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เราไม่เคยงอนนะ
0: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดเอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฟินใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรจานเฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายคุณเนาะเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% นี่ก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อ๋ออาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App

0: างคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
3: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
2: ฮะอันดับสองลาว
3: ใช่คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
3: ์ของโลกเลยครับ
2: โอ้ค่ะ
3: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
2: ค่ะ
3: ใช่ปลูกตาลีบันยิงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
2: ้
3: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
2: มัน
3: ก
2: ็เลยเนี่ยเน
3: า
2: ะ
3: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
2: ค
3: ่ะ 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกนี้มันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนปัญหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไปพวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฝิ่นเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้าน

0: ยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองหยางนะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณนะฮะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าพม่าก็จับได
1: ้
0: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกาแล้วฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณน้องส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นผึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว่าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: อ๋อยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับอันสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหน

0: นะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนตักเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่าเอามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไปเรียนรถใหญ่ในที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล้านใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะ เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมาน ี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการช้าพวกนี
1: ้
0: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันที่มีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6374

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่านะฮะจะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะฮะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็คือมีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะของแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินดงอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาครับมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไป

0: เป็นสวงสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมะลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มาขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมฤคทวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุด ในตัวบ้านก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับ หยกมือหนึ่งนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นประธรรมวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีธาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยงลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่ค่ะ
0: จริงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะเบรกก่อนอาจารย์
0: เรียนครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ. 1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็

0: ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุเกสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับการเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลย

0: ก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพญานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรทานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรทานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะครับเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่สามที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่สองนั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ไอ้พี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูก ลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าศาลมันก็คืออย่างนั้น นะครับเนี่ยคือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปเดี๋ยวพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพญานี่ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชาก่อนที่จะมีพระนเรศด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมาลื

0: นะครับเกาะมะรึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาเกาะนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัตช์ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอะพอไปไกลนะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามาลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมาลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกัลลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะฮะก็ค่อยๆซึมแล้วมาตั้งที่ปีนังเพราะตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยๆยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่ารีรีและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้หมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันถึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruitsที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียนสัก1ภูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาล
แล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์เยอะเจ้าไซเฟอร์เนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสารพิษในเหล้าสารพิษในเหล้าก็คืออะเซทัลดีไฮด์มันก็จะค้างอยู่ในตัวเยอะเพราะมันไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปแหละค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยเราอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมท

แหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนาการก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะเพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอเรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่ม

ตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2พูต่อวันไม่ควรจะกินทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ประสบนิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุข

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสักการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทางนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกับ

0: น้ำตาน้องเพ็ญ นะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคลึกโครมทีเดียวนะคะหน้าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอ่ะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอ่ะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอ.ของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังค์กันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยพอผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถือเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะบางทีก็ไปโทษไปยังผลักภาระปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอเรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแหม่มพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้บางอย่างนะครับรับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ย ก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ย แต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ย

0: นะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แต่ต้องเป็นไปโดยชอบต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับการว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขา ก็ผิดเป็นทอดแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไขคำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตรงนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของปปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลถึงออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงินอาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยนะฮะปปช.อาจจะกันไปเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองคาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบรักษาเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพรักษาเนี้ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ย ก็เหมือนนักการเมืองอ่ะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุนระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้านะครับก็ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% เนี่ยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมไม่เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มนะ วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงเนี้ย ให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับเรื่องการนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิด นอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: อาจารย์แม่มเป็นแค่เนวิเก

0: เตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า N A V I G A T O R เรียกย่อๆแหม่มเป็นแค่เนแหม่มจะเป็นทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอะเส้นทางนำทางอะไรแบบเนี้ย
1: ต้องแก้ได้เพราะคุณแหม่มมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับเนเนี่ยนะครับ
0: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
1: ผมก็เรียกว่าพอติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการมันไม่ใช่ว่าคน2คนหรือ100คนนะคุณแม่
0: ค่ะ
1: มัน6669อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปเก้ากระเป๋าไก่เส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่าตำรวจถ้าสอบสวนก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยไม่ยากที่ตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมว่าพยานหลักฐานมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
0: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมแม่มก็เลยคิดถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยมันครบไหมอะตัวเนี้ย
1: ครบครับครบทุกองคาพยพผมมาครบเลยเพราะว่ารับมาทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรน่ะเกือบทุกหน่วยงานล่ะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวแล้วตอนเนี้ยนะครับ
0: ไม่เป็นไรแหม่มแก่แล้วอาจารย์แหม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่สิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายได้หลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นน่ะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
1: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่ก็มาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าค่าที่มายืนตรงนี้นะครับให้แม่ดามายืนตรงนี้ได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่จริงๆการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จัดสอบให้นะครับถ้าจัดสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้
0: อาจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหม ถูกไหมเพราะว่า

0: ครับ
1: แม่มเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนน่ะอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
0: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิด แต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ดีเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี้ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เขาไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้แล้วให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับในกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะหมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแบบหน้าที่เราไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับพวกเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา15ก็15ก็อาจจะเป็น157นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ143เรียกรับนะครับคือเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์แม้ว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: อ๋อเหรอ
0: รปภ.มีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดอ่ะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดอ่ะนะครับ

0: ำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นอยู่หลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอ่ะนะครับมันอาจจะจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ไอ้เรื่องราวนี้ก็ถูกกบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันไม่ได้หลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบเข้าไปนามเพอก็สอบรั่วกรมไอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นนะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้พอเป็นไปได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้ทานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแบบอันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็บอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับแล้วเที่ยวนี้มันรับสมัครในทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6663ตัวและ9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่า
1: ค
0: ่ะในจำนวน6669เนี่ยก็แต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินว่อน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมุติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้ เอาสัก 4-5 อันดับแรกก็ก็คือทําตรงเนี้ยครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำมาเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษามาเสยจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีเวลาอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นเขาทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทำได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยนักปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรือนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูนะผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่ก็มาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือเป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดหรือใช้ชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็ได้มีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มี

0: ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นคล้อยตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่สองสามประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็นสิบประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดูนะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสนุกก็เป็นการเหมือนลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับเพราะศาลปล่อยมาแล้วถ้าไม่ถึงกับร้ายแรงมากนะครับผมว่าศาลก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะมีการตักเตือนหรือว่าสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรขึ้นเพิ่มเติมก็เป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
1: โอ้มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์คะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอล

0: สู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: วงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราช
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุซล่าช้านายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสะบัดธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า วันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงจุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: บททศีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: คลิปเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณฟ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มภูรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายสพรทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิดเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเบาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพกระเด็ดเลยนะคะตามันแบบเป็นจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ติ่นเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติ่นแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของติ่นแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะ
3: ครับผม
2: อาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตอนนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับได้ถือว่าเป็นบุตรชอบกฎหมายของหญิงนั้นนะครับแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับได้ยึดลูกไปก็คือถ้าการไม่มีการสมรสกันแม่ไม่สมรสการบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่ก็ออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหนุ่ยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสามียังจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูให้การศึกษา ป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนเนี้ยเสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือสิทธิ์ที่อื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใช้ลูกนะฮะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับ ก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับ ของพ่อ แต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนเนี้ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันละกันนะครับ

0: ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่คือสุสานที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าความยินยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกัน
1: ค
0: ือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ6 38ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ความยินยอมหรือไม่อาจว่าให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนและพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาให้บิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในกรณีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนนี้เป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบไปกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไถ่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อเนี้ยกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏก็จริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับเซตฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะ
0: 1ต้องถูกข่มขืนกระทำจำเรา2ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 3นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ ไออาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันน่ะนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขลักษณะนี้นะครับอันที่2อันดับที่2หรือวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับเมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายมือชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนเนี้ยว่าเป็นลูกของเขาตรงเนี้ยอาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ห้ามเอานำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีลายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับ5เมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บ1ข้างต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าหน่วงเหนียวกักขังหรือมิชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณี1มาเข้ากรณีที่2คือสมัครใจร่วมประเวณีในระเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
1: นี่
0: มันมีเหตุผลเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยมิได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะมิได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขันบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชยังดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือด้วยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้นถ้าผลว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้แต่ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ภาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี1ถึง7จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในกรณี คือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมมาที่ญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับนี้เมื่อเด็กมีอายุ15ปีบริบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนชอบธรรมซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องได้ความยอมจากผู้แทนชอบธรรมหรือผู้แทนชอบธรรมต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเนี้ยนะครับ15ปีบริบูรณ์ใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังคดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทย์ว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับผู้สืบสันดานเด็กจะฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับ
1: อาจารย์แล้วผู้สืบสันดานของเด็กใครอะคะ
0: ก็เขาต้องเป็นลูกอะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมัยเขาอายุ17ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
1: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คําว่าเด็กเนี่ยก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมแล้วก็เป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องมา1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขายังผิดฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
1: อ๋อค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุ

0: ความนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานเนี่ยรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะป
1: ู่
0: ของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป
1: ็
0: นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยน
1: ะครับ
0: ผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ภายใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 6
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยาย6เดือนนะครับทีนี้ก็บอกถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะแต่รู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องภายใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กกว่านั้นอายุ15นะฮะลูกของลูกนะ15พอมีบุญบุญก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนในชอบธรรมฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNA นะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ย
1: โต
0: ก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติไม่มี DNA นะไม่มี DNAและปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่สองสามคนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เข้าข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อก็ปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนเนี้ยเป็นพ่อจริงๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองค์ประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180 310วันแล้วมีเหตุคนเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับเขาบอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนนี
1: ้
0: เป็นบุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินได้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้คำพักษาเด็กก็เอาคำพักษาเนี่ยนะครับคดีถึงสุดเอาคำพักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำพักษาแสดงเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยที่พอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตาม กฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดคดีครับ
1: หมดคดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์ครับกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ูไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเท

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปู่สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: อืม
2: สวัสดีจันอูแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงตีสองนะจันอู
0: ครับผม
2: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะ
0: อืม
2: แต่เมื่อกี้บิ๊กจูนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจูนเตรียมมา
2: บิ๊กจูน
0: มาจ่ายคู่ตีสี
2: ่มาตีสี่แต่มาภาคตีสี่แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืน
0: คิวเยอะไงคิวเยอะเออ
2: ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: อ๋อ
2: จะมาเร็ว
0: หนึ่งน่าจะมาอีกที่หนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ยตีสี่เนาะ
2: ค
0: ู่แรกแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็ไปทีนู่น9โมง
2: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็จ
2: ะตรู่เลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮาร์ลีโหดแบบนี้ละยาวนะฮะ
2: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยจันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
2: โอ้โหแล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบคักมาด้วย
2: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สวดย
2: ั่วเลย
0: อื
2: มแต่แคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจโอ้ยยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
2: พูดคุยได
0: ้นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอจวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวอาจารย์อู๋เลิกตี2เนี่ยเห็นว่าน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับอาจารย์อู๋ว่างๆมาได
0: ้อือหือเนี่ยเดี๋ยวจะชวนอาจารย์สนเมไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
2: ใช่ผมยังไม่ได้ทานพี่อู๋นี่ตื่นกี่โมงวันนี
0: ้โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์อ่ะ
2: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อิหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอิหร่านบุกยับๆไงตอนแรกก็เชียร์อียิปต์นะ
2: ครับ
0: หลังๆคิดอยู่ในใจบอกให้ไอ้อิหร่านชนะไปเลย
2: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่เพราะอียิปต์เขาก่อนเกมก็เข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยนะ
2: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
2: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันโอ้ถูกไห
0: ม
2: มันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรียรู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนๆเพิ่มขนาดเนี้ยตอนนี้เท่าไหร่นะหนู48เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
2: เออ
0: พอตอนเนี้ยมันวางแผนได้เลยนะ
2: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเชียลเนี้ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
2: อ่ะตอนนี้มี48ทีม1212กลุ่มใช่มั้ย
0: ครับ
2: เออก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: เออพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
2: ผมว่ามันไม่แฟร์อ่ะมันหลายเกมมันดูไม่แฟร์
0: ใช่ๆ
2: อาจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบเออจบ
0: เจ้า
2: เออ0แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
2: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: อ่
2: ะถูกไหมจันโอ๋
0: ใช่ใช
2: ่มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไงเออ
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไออันดับ3อ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
2: อ่ะไปก็เออก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
2: เพราะว่าคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอา
0: อ
2: เอออย่างเงี้ยน่าสน

0: แต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆเนี่ยหนูอย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอ้โปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
1: ครับ
0: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโ
1: อ้
0: โหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
1: เมื่อวาน
0: ปวดหัวเลย
1: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
0: ทำไม
1: อ่ะผมคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
0: แสดงว่าตอนแรกไม่ได้ตามข่าวเลย
1: เพราะไม่ก็ใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
0: เพราะผมนั่งอ่านข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
1: ไม่เชื่อไง
0: มันจะพักหมดจะพักหมดจริง
1: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
0: ทั้งทีม
1: ใช่ป่ะไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอ
0: โอเดกาซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
1: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
0: ใช
1: ่โอ้เรียบร้อยครับ
0: ก็เลยโดยมีภาควิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ่ะ
1: แล้วมันก็เลยกลายมาว่าเนี่ยไอ้แมตช์อย่างเงี้ยมันอุ่นจะสนุกนะ
0: ใช่
1: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้โหพอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลยอ่ะโอ
0: ้ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะหนู
1: ใช่ใช
0: ่เออมันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
1: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
0: สิ้นมนขลัง
1: ใช
0: ่ถูกไหม
1: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
0: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่าสามที่ดีที่สุดแต่ผมว่าไม่เวิร์กมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
1: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลย
0: ทำไม
1: เอาสามที่แย่สุด
0: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีกอ่ะ
1: เ
0: ลี้ยงก็ยิง
1: ต้องมี
0: โอ้พอเลย
1: อาเฟ่เขาเลี้ยงมาแล้วแล้วแกล้งล้มอ
0: ่
1: ะเอ้ยเอ้ยตะคิว
0: ขอเล่นสิบคนอุ้ยไม่ไหว
1: อ
0: ยู่ไม่ไหวอ่ะ
1: ใช่ใช่อย่างนี้โอ้ยกลัว
0: โอ้อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะครับเพราะว่า
1: อาจจะมีรายการอื่น
0: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบลุตคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบลสกับทาง FC มินส์00ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่1-1แล้วก็ TPS กับยาโรก็2-2นะครับ
1: เสมอกันอยู่2-2ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะคร
0: ับ
1: ประมาณนี
0: ้แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลลาโกลี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่0-0นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีสตอมกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดกาดไงพี่โ
1: อครับ
0: เสมอกับออดอยู่1-1
1: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงบอกว่าคุณมาถูกช่วงแล
0: ้ว
1: เสียสนเพราะสังเกตหลายหลายท่านแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: พอผลแบบเนี้ย
0: ไม่ได้นะ
1: ตะกุกตะกักเออไม่ได้ไม่ได้
0: กินผมไม่ได้หรอก
1: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้
0: แล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้จันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
1: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
0: มีอ่ะเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอล์ฟแบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า2-0แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิตเนี่ยเราแนะนำทางด้านเซอร์คาซี่1-0บราโวตอนนี้ตามหลังลิเยกา0-2นะครับแล้วก็LS Kelin เนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮท่าเวลส์2-0 เก้น
1: เออไอคู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
0: คู่ไหนจาน
1: ไอเนี่ยไอคู่เซลเย่เนี่ย
0: กับสแกนกับสแกนดีเดีย
1: เออ
0: ไอเนี่ย
1: ไอนี่ก็บอกว่าเซลอันนี้ก็สแกนดีจ
0: ้
1: า
0: อ๋อไอนี่คนขายก็เซลส่วนคนซื้อก็สแกนดีจ้า
1: ครับ
0: อ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
1: เลือกมาดีกันนะ
0: อ่ะส่วนไอ้เกนเนี่ยเกนของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเปเก้2-0
1: ครับถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดหนึ่ง
0: ก็เอาเป็นคู่ๆแล้วกัน
1: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเกนพวกอะไรพวกนี้นะครับ
0: แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
1: สุดยูทูบมียูทูบมีเนี่ยวิ่งอยู่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 468-9899
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเผาเวลาให้ดันอู
1: ๋นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับนะ
0: มันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะดันอู๋ดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
1: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
0: คือเข้าใจว่าอินฟานิโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย

0: ไม่จริงจริงจริงมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร
1: ใช่ใ
0: ช่ป่ะไม่ใช่ว่าโอ้เป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
1: ครับก็นั่นแหละคือ
0: เออแต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอกันอย่างเงี้ย
1: ผมถามการอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นการอู๋ดู15นาทีการอู๋ก็นอนละหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืน
0: น่ะแค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เรายังแย่แล้วไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
1: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: สงสารบอลมาก
1: สงสารมั้ยถ้าเกิดจานอู๋สมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: ไม่เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
1: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบเออโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: นั่งดูสักแป๊บ6นาทีเดเมเล่ยิงตุ๊บ
1: ใช่
0: คือแอลเลยแอลเลยแอลเลย
1: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็เตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนกับตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบสิ้นมนขังอะไรอย่างที่บอก
0: ใช่ใช่มันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะ
1: ครับ
0: ที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
1: ิใช่
0: ป่ะ
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
0: จับ
1: เสมอก็เข้าทั้งคู่นะ
0: ใช่ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
1: ใช่แล้วอย่าไป
0: ตอนเนี้ย ไอ้พวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอ้โครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
1: ใช่
0: ใช่ป่ะขออีกแต้มเดียวก็เข้า
1: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
0: ใช่ใช่เพราะ
1: ถ
0: ู
1: กไหมอ
0: ย่
1: าง
0: เงี้
1: ยคือเสียเปรียบนะ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี
1: ้ใช
0: ่แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคณิตขอแค่แต้มเดียว
1: ใช่
0: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
1: ใช่
0: โครเอเชียมี4
1: ครับ
0: คองโกถ้าชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
1: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
0: เออแข่ง
1: มันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะส่วนผล
0: ก็เอาอย่างนี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลยร้อยสี่นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
1: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
0: ครับ
1: ดูคู่ไหนดีวะ
0: เออนะ
1: อาจจะต้องมี20จออ่ะเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีฟินแลนด์ที่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 2-2มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโตตูคู0-2นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คู่ PS ไป0-4แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานี่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์2-1ลุงสกิลชนะทางโอเลโว3-2นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล3-3แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
0: ่
1: ะ0-2นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเฮาเกซุนวันนี้ชนะคองสวีเออร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย2-0อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม3-0สตอมเมนชนะมอส3-2แซนเนตชนะลัวฟอร์ด3-0ลินออสโซแพ้ฮอต1-4สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
0: อืมล่ะเราจัดให้แต่อันนี้ที่ SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นวินนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ต้องไอ้อันหลังต้องละไว
1: ้
0: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว DSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
1: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟไห
0: ม
1: แบบมันปุ่นปูนแบบ
0: ปุ่นปูนอะไรเงี้ย
1: กระจิกกระจักกระจิกกระจักสวัสดีครับพี
0: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระจักเท่าไหร
1: ่อ๋อมันจะซึม
0: ง่วง
1: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระจ
0: ัก
1: นะ
0: แต่เน้นง่วงโหแล้วอย่างนี้จะถึงตีสี่เหรออ
1: าจจะหลับก่อน
0: หลับไปก่อนแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจากตี4นะครับโครเอเชียกับกาน่า
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่6โมงครึ่งนะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
1: ครับ
0: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
1: เอาล่ะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
0: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
1: ขอสัญชาติ
0: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
1: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
0: ครับคองโกนี่เป็นฮาร์ฟล่าง
1: อ๋อเฉพาะครึ่งล่างด้วย
0: ท
1: ่อนบนไม่รับ
0: ท่อนบนเป็นไทย
1: โอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลยเ
0: ลยแล้วก็คู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9โมงแล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9โมงแล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของอัลจีเรียกับออสเตรียนะ
1: โอ
0: ้หุ่นถ่ายถูกคู
1: ่ให้ดูศูนย์ๆหน่อย
0: ถ่ายถูกคู่ละจริงๆวันนี้น่าจะเป็นนี้นะเดียคองโก ว่าคองโกมันยังไงมันก็อย่างน้อยมันต้องชนะ
1: โอ้โหแต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกเหรอวันนี้น่าจะอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันที่แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
0: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
1: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตีสี่
0: เลยเหรอ
1: เออโปรตุเกส
0: โอ้โหโปรตุเกสก็ไม่ไหวมา
1: ไม่รู้ว่า
0: ผู้ใหญ่มาหมดเลยเหรอ
1: คือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่ไอ้ที่อาเจเล่นมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี้จะลงไหมยันอู๋ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
0: ผมว่าลงนะ
1: วัดใจนะ
0: เพราะว่าอย่างน้อยการ
1: เข้
0: าย
1: อม
0: เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่า
1: เ
0: ข้าเป็นอันดับหนึ่งนี่มันสบายเลยไปเจออันดับสามใช่ไหมล่ะมันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่นไง
0: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลง
1: ครับ
0: ผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรสกับไอ้นี่ไงอัลวาเรสลาวซานโลอัลมาดาพวกเนี้ย
1: เทียโกอัลมาดา
0: ประตูทุกลูกที่มันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไง
1: อ
0: ่าแล้วผมเชื่อว่าวันนี้พอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
1: เออไม่ต้องเกรงใจ
0: เออก็เลยอยากจะดูแล้วโหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจนเห็นไห
1: ม
0: สำรองยังโหดเลยอ่ะนิโก้ปาร์กอย่างเงี้ยเออผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไว้ถึง9โมงอ่ะ
1: โอ้โห
0: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
1: เนี่ยผมปวดหัวเลยจ้าอู๋เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอนะแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวจ้าอู๋ขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวอยู่
0: เป๋ทรงทั้งวันเลย
1: ทำไม
0: ก็ดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่
1: แล้วนอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
0: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
1: ใช่
0: ใช่ไหมเราคนหนึ่งคืน
1: เพราะอยากเต็มที่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่หกโมงเช้าแต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอีหร่านเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
0: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงบอกว่าหลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูอะดูซะหน่อยแล้วกันอะก็ดูจนจบอีก
1: ใช
0: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมดิตอนนี้ตาผมเป่งเลยแล้วปากเปิดระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
1: เออผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
0: ครับใช่ๆนอนน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเนี้ย
1: โอ้โห
0: จบเที่ยง
1: ทรมาน
0: 11โมงจบบ่าย
1: โมงเงี้ย
0: เออโอ้โห
1: ไม่ไหว
0: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่ม
1: ั้ยทดเยอะ
0: ใช่ป่ะ
1: แต่ยังดีนะโอ้ยคู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่าง
1: โอ้หลัง
0: เนี่ยนิ่มเลย
1: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้กุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจะเสีย
1: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
0: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโหสนเอ๊ะแล้วครับจะ FC พี่อู๋พี่ไหวไ
1: อ้โหอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
0: ่
1: ชอบอะไรบ้าง
0: ชอบกาหน้านะ
1: ผมก็ชอบกาหน้าผมรู้สึกว่า
0: บอลเหนียวแ
1: ล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
0: ใช่ตัวรุก
1: มีแต่ตัวหมดสภาพ
0: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
1: ไอ้โควาซิชเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
0: โควาซิชโมดิชใช่ป่ะเปริซิชเนี่ยคือพวกที่3
1: เปริซิชที่37
0: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
1: แล้วเอาแรงไปวิ่งบดกับกาน่าผมว่ากาน่าสด
0: บูดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: 30ต้น
0: ๆใช่บูดิเมียน่า31มั้ง
1: ไรกวาดิโอเนี่ยจะโอ้เพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
0: แต่กวาดิโอยังงงติดไปได้ไงนะ
1: ก็
0: แค่ไม่ได้ลงเลย
1: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
0: มันยังเล่นไม่ไหว
1: ร่างกายยังไม่ 100%
0: เพราะมันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ่ะ
1: ใช่ไอโควาซิชนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
0: ใช่ๆเออก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโครเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
1: ชอบกาหน้าเหมือนกัน
0: อ่ะ
1: แล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
0: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
1: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลไม่ใช่สิ
0: ปานามา
1: ไม่เป็นบอลขยันแต่ว่ารูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโคเอเชีย
0: ใช่
1: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
0: ้ผมว่าสัก
1: 1-0ก็ไม่พอ
0: เฉื่อยๆพอเขาเก็บตัวด้วยไง
1: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
0: เข้ารอบ
1: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
0: วันนี้ผมชอบปานามา
1: อุ๊ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอซอ่ะ
0: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
1: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
0: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
1: อ
0: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
1: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสกอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
0: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลง ดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
1: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหม
0: ใช่
1: เมสซี่ยิงไป5วันนี้โรนัลโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมสซี
0: ่ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
1: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ
0: ้จับส่วนเดียร์คองโกกับอุซเบย
1: ์ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ปะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: เสมอไม่พอ
0: เพื่อจะเป็น4แต้ม
1: แต่ถ้าจบเสมอมานี่ อูซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
0: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะต
1: ั
0: ว
1: เยวันวิซ่า
0: ใช่
1: สดิกบากัมบูไอมาตูซาม
0: าซัวกูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
1: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีไงคองโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียด
0: ก็เบียดก็พอแล้วไง
1: เบียดก็พอ
0: เออเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
1: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างนี้ทำไง
0: ก็ไปทั้งคู่กันนั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับส่วนคู่นี้น่ะ
1: คู่
0: ว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
1: อ่ะผมบอกเลยจันอู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว
0: ันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
1: เออ
0: นะรถบัสแน่นอนแหละขอแค่แต้มเดียวพอคงไม่แลกอะมั้งเพราะคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบ
1: เสมอ
0: เ
1: ส
0: ม
1: อ
0: มึง
1: ไอ้คู่นึงอาจารย
0: ์คู่สุดท้าย
1: อาเจน
0: คู่สุดท้ายอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอ่ะ
1: เจออาเจน
0: ผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอ่ะได้ลงลาวตาโร่คู่กันอย่างเงี้ย
1: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮี้ยนกระหือรือหน่อย
0: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
1: โชว์ฟอร์ม
0: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
1: ใช
0: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะฮูเลียนอัลเบเรสอ่ะ
1: โหแต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
0: เราตะโล่แฮตทริกไปด้วยคนนึง
1: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จอแดนอุดว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคือแบบเนเจอร์ของบอลแบบเอเชียตะวันตก
0: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่อว่าอุดไม่อยู
1: ่ครับ
0: เนอะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาวตาโร่อย่างเงี้ยคุณจะยิงจอแดนไม่ได้ดิหูมันเสียทรงนะ
1: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะ
0: ถึง
1: 3มั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
0: เอาไปเล่นแฮตทริกป่ะ
1: เหรอ
0: เออเอาไปเล่นแฮตทริกป่ะลาวตาโร่สักเม็ดนึง
1: ใช่ลาวตาโร่ยังไม่ยิงนะ
0: ใช่ไม่มีใครได้ยิงเลยอ่ะ
1: เอออ
0: ามาด้าป่ะอีก1เม็ด
1: เอออามาด้าก็
0: มีใครยิงไม่ได้ยิงมั้ยไอ้นิโก้ปาร์ตอีกลูกนึง
1: เออนิโก้ปาร์ตนี่มีข่าวมาดริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
0: ครับ
1: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเห็นเขาบอกว่าเพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7 8
0: เพราะมันมีสัญญากันอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็โคโม่รอเซ้งต่ออยู
1: ่แล้วตอนนี้ราคาประเมินลิโก้ปาร์มัน60ล้านยูโร
0: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่มั้ย
1: ครับหัวหมอนะมาดริด
0: ใช่
1: มาดริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับประมาณเนี้ยเขาทำธุรกิจเก่งเฟอร์นินโดเปเรส
0: ครับบอกว่าคุณอู๋ขอสัก3มาแน่คุณไก่101
1: อุ๊ยหลายคนต้องการทัศนะดันอู๋เนี่ย
0: ถ้า
1: อ่ะครับเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
0: ชอบสุดผมชอบอาเจน
1: จริงเหรอ
0: เออผมชอบอาเจน
1: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจันโ
0: อใช่บอลไม่มีผล
1: มันไม่มีผล
0: แต่เตะมันสำคัญไงใช่ป่ะมันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงอยู่คนเดียว
1: ถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
0: ชอบอาเจนชอบกาน่าผมว่ากาน่าไม่น่าแพ้
1: แล้วก็เดียร์ของโกผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจันอู๋มันแปลกๆว่ะ
0: จับ
1: คือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
0: มันก็
1: ตอนแรกอ่ะ
0: ตอนแรก
1: แค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินได้แค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยว
0: ครับ
1: มันมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมจันโ
0: อแต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
1: ใช่มันก็ออกได้หมด
0: มันออกได้หมดอ่ะโคเอเชีย
1: คือถ้าถามว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโคเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่อย่างเงี้ยผมว่าหรือโคเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
0: ก็ไม่แน่หรือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสดเนี่ยคิดเยอะคิดเยอะ
1: คิดเยอะ
0: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้คนนี้คิดเยอะคิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
1: อ๋อกระดิก
0: เรียกหน่อย เหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนเนี่ย
1: อาจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
0: เหมือนไอ้นี่เลยหรือว่านั่งฟังเสียงน้ำนั่งฟังเสียงน้ำสมาธินั่งที่น้ำตกฟ
1: ัง
0: เส
1: ีย
0: งน้ำไหล
1: ผลลัพธ์เป็นไง
0: เละ
1: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี่ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
0: เฮ้ยเหรอ
1: ใช่
0: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
1: เหรอ
0: บอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ
1: ่มันเล่นแบบไม่ละเอียด
0: มันเหนียว
1: แบบไม่ละเอียด
0: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่
1: ระบบทีมมันไม่ได
0: ้ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคมเพราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอะ
1: แจ็คสันเงี้ยกันโอ้โห
0: ชอบเล่นแบบเป็นใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนาะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโคเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
1: แชมป์กลุ่มอะ
0: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะได้อยู่แล้วไงใช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
1: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหร
0: อ
1: เดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2ไหม
0: ไม่จบดิไอการ์น่าจบดิ
1: อ๋อเพราะการ์น่ามี4
0: การ์น่าเขามี4อยู่
1: โคเอเชียมี3
0: ใช่โคเอเชียมี
1: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากเปล่าถ้าเกิดสมมติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูให้
0: เดี๋ยวไปดูสาย
1: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
0: กลุ่มโคเอเชีย
1: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
0: เดี๋ยวกันจำสายไม่ได้
1: เดี๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่ณ ตอนนี
0: ้กลุ่ม L
1: กลุ่ม L ใช่ม
0: ั้ยกลุ่ม L
1: 2L เนี่ย จะเจอกับ 2K
0: ก็ไม่หนัก
1: 2K นี่ใคร
0: 2K ดีกว่า
1: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่างนะ
0: สองเคนี่โดนหนักเลยนะถ้าอมด้วยเกลือมาก็สองเคแล
1: ้
0: วเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: สองเคนี่คืออะไรส่วนคุณ
1: ไม่ก
0: ็ชอบพาผมไป
1: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
0: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
1: วันนั้นยายก็กินหมี่ไปแล้วนี
0: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
1: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มการ์น่าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกสที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
0: โคลอมเบีย
1: อยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้จะที่3อ๋อโอเครู้ละ
0: ใช่ป่ะ
1: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
0: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2นี่คนละเรื่อง
1: กันใช่ไหม
0: เพราะ1ส่วนใหญ่ครับบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่ไหมทางนี้มันก็ง่ายหน่อยนะครับ
1: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมติโอ้โหถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อู๋คือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง
0: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
1: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
0: ฝรั่งเศสสเปน
1: ก็แข็ง
0: เหมือนกันไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนเพราะเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
1: เกาหลีวางแผนเยอะไง
0: โอ้โหเกาหลีผมว่าผมโทษโค้ชนะอยู่ดีเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
1: ซอนใช่ป่ะ
0: ซอนกับอีแจซองอ่ะ
1: อ
0: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
1: ไม่อาจารย์อู๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครคิด
0: จริงๆ
1: ไม่มีใครคิด
0: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพแบบก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
1: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
0: เอาเหรอ
1: มันก็แบบอยากเข้าที่สองอะแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
0: กูไม่ขนาดนั้นมา โอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
1: เกาหลีนี่อาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
0: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ดอะไอ้
1: กรรมการฮ่องมยองโบ
0: กรรมการ
1: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จริงอะชดใช้ปี2002
0: แต่มีการตกสูงนะ
1: เ
0: พราะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านฟอก
1: ก็นี่
0: สามแต้มอะ
1: ถ้าไอออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้าอะเรียบร้อยเลย
0: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิกคูมาดีไหมครับ
1: คิซูมาบราซิลบีวันนี
0: ้
1: เป็นไง
0: เป็นไงอย่างไว
1: เนี่ยคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
1: นี่ยันโอนี่วันนี้คิคูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอซาวไบดาโด
0: จับ
1: ผมว่าคิซูมาน่าจะดีกว่าซาวไบดาโดเพิ่งขึ้นเชิญมาดักบราซิลซี
0: จับไป
1: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
0: จับทีนี้บอกว่าบันดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
1: า
0: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซีนะตามหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
1: ครับคุณธนงทุนนี่น่าจะเป็นสสได้นะหนู
0: ครับ
1: คือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบบุคคลกว้างขวาง
0: อ่านไปนี่ลมหมดปอดเลยดอกตะกี
1: ้
0: นะครับ
1: เออพอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
0: พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
1: เขาอยู่จันทร์เหรอ
0: ไม่ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล
1: ้
0: ว
1: อ๋ออยู่สมุทรปราการแล้วอ๋อเออ
0: เพราะก่อนหน้าผมอยู่บางนาไง
1: อ
0: ันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
1: อ๋อถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
0: บางนากรุงเทพสิ
1: ใ
0: ช่ป่ะอันนี้เป็นสมุทรปราการไปแล้วอ่ะ
1: หรือไม่ก็เรานี่
0: ถ้าสมุทรปราการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหมใช
1: ่
0: ไ
1: หมหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
0: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะ
1: เออ
0: กลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
1: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
0: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
1: เรียบร้อย
0: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ แล้วก็
1: มีไหมมี YouTube Facebook
0: มีเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
1: ์
0: ไม่ไอ้เสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลยใส่
1: วันนี้แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
0: ไม่ก็เจอสนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือทุกคนมาเจอสนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
1: ่โอ้ยผมซอกกาว
0: สนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
1: ทำไมฮะ
0: ผมนี่ออกไปทางหมากปรินเลยต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
1: ได้ได
0: ้ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือว่าหน่อย
1: ผมให้จานอูเหนือกว่าเลย
0: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
1: ใช่ไง
0: เนาะก็หลายๆคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
1: บราซิลไม่ใช่วันนี
0: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอะ
1: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
0: ต้องไปนั่งไล่สายดู
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
1: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดละ
0: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
1: ใช่
0: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอันนี้
1: ผมดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
0: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะคร
1: ับเออจันอู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวีทีซีอุดแอนด์เฟรนด์หรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
0: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
1: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
1: ้
0: เออนะครับเราก็เห็นมาแล้วนะบางทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ
0: ้ใช่ๆก็ถือเป็นการล้างตาไงที
1: ่
0: ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้อุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: นี่ไงเพิ่ง
0: รอล้างตากันอยู่เน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
0: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาหน้าต่ออีกอะไรอีกเนี่ยเออนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอูแต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
1: ่ที่เอกไปไหม
0: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
1: จ
0: านเอกเข้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะจานเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล้วไปนั่งฟังเดอะช็อกนั่งฟังเรื่องผี
1: นั่งฟังเป็นเพื่อนเหร
0: ไม่ก็คือเวลาฟังบางทีมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: น่ารักให้อาจารย์เอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
0: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี้ย
1: ครับ
0: ผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
1: ครับ
0: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังแต่ชอบก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
1: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
0: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรอย่าง
1: เงี้ยออดิโอวิดีโอ
0: เออคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่า
1: คร
0: ับ นะครับส่วนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
1: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง
0: อืออ
1: าจารย์อู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ผมมันอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีมั้ยหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
0: ตอนแรกอ่ะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บๆๆไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เลยเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยา6คนรออยู
1: ่
0: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
1: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้ว
0: ก็เดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวไปหาใครจะเหมือนสนน่ะโอ้สนเยอะ
1: เอาคุณภาพดีกว่าจ้ะผมว่าช่วงนี
0: ้
1: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
0: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
1: ิไม่การดูหนก
0: ็ชั้น2อ่ะ
1: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันเนี้ยโหปวดหัวบรรลุมาตุ้มหมดเลย
0: ปวดหัวกระแส
1: ไปตรวจ DNA หรือเปล่า
0: ไม่ไหว
1: อันนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ
0: สมัยนี้
1: เดี๋ยวแบบมันผิดสาผิดตัวนะ
0: ผมดูอีกวันนึง
1: ดูวันไหน
0: ดูที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
1: ชอบแบบนั้น
0: แนวนั้นมากกว่าครับมันถูกกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง
1: เน้นแบบว่าโลคอส
0: ไอ้นี่ก็เกินไปคุณไมเคิลจอร์แดนบอกรอบ2น่าจะจับฉลากเอาที่1เป็นตัววางเอาที่2ที่3จับมาเจอเลยจบๆไปแบบนี้แบบได้ลุ้นทุกคู่ผมคิดคล้ายๆคุณจอร์แดนนะ
1: จริง
0: มันจะได้กะไม่ได้นะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
1: ผมถาม
0: พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลย
1: ผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอแอฟริกาใต้อะผมว่ามันเร่งแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า มีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3อ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมแล้วว่าเขาเล่นไม่ดีแต่ก็แต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
0: ครับคุณตอรี่คิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากเลย
1: ใช่
0: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
1: ใช่
0: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
1: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพอแต่ก
0: ็ไปก่อน
1: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอวันที่เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
0: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
1: เนื้อหมูแล้ว
0: เนื้ออะไรอ่ะ
1: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ไห
1: ม
0: ใช่ไหมเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
1: ใช่
0: ไอ้บางทีมัน1เจอ3เขาเลยอย่างเงี้ย
1: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมมันก็
0: มันดูไม่แฟร์นะ
1: ไม่แฟร์
0: อย่างที่ส
1: น
0: ใจคำเดิม
1: ไม่แฟร
0: ์คุณกัปตันก๊อฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
1: วนลูปยังไงครับ
0: อาจจะเรื่องไอ้นี่ป่ะแต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้แต่ว่าก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
1: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
0: 48ไม่ติด
1: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
0: 48ไม่ติดหรอก
1: ก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
0: 48ไม่ติดถ้า5 3มาติดลำบากแล
1: ้
0: ว
1: เกิน49ไม่ติด49ไม่ติด
0: 49ก็ยังไม่ติด
1: โอเคโอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
0: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมันลงล็อกนี่มันไม่ได้ส่วนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ
1: ่
0: ะแล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นะเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
1: ม
0: ี
1: สมัยให้เชือดเยอะไง
0: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาซาวา
1: ว่าตรงก็อุสเบย์อย่างเงี้ยอ่ะ
0: ลองคิดดูนะถ้าคือลาซาวอ่ะป ไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
1: โอ้ขนาดเยอรมันขนาดเยอรมันพี่ยังยิงเจ็บอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6ป่ะ
0: 7-1แต่ว่า7แบบมันกระจายกระจายไงใช
1: ่มั้ยเพราะเยอรมันไม่ได้สมมุติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
0: อังกฤษอย่างเงี้ย
1: เออ
0: แฮร์รี่เคนมีแพทริกแน่ๆนะไอ้ฮาลันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่แต่เยอรมันมันไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: วันนั้นผมดูเยอรมันนะหนูเนี่ยก็คืออีกอย่างอีกก็เที่ยวมานั่งบ่นอีกอะว่าก็สิ้นบนขังอะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบ

0: ผมว่าเต็มที่เสม
1: อ
0: แต่นี่แพ้เอกวาดอร์
1: แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมันอ่ะ
0: เอกวาดอร์เจอไอ้คือลาซาวยิงไม่ได้เลย
1: มันยิงนกตกปลาไปเองนะ
0: เออแต่ชนะเยอรมัน
1: และไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างชื่อเลย
0: กอนซาโลพาต้า
1: เออไปดูยิงกอง
0: เออพาต้าย
1: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
0: มี
1: กองพาต้า
0: พาต้าปิ่นเก้า
1: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
0: ยังน่าจะยังมีนะ
1: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
0: โอ้โห
1: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: สิบกว่าขวบอ่ะเออถ้าก่อนไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
0: ครับ
1: คิงคองเขาเป็นไอ้นี่ไงคิงคอง AI ป่ะ
0: อาจจะ
1: ช่วงหลังเนี่ย
0: อาจจะเป็นคิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
1: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าทำไม่นอนเลยเนี่ยอันตราย
0: ตอนนี้ผมมีปัญหาไม่ยันโอ้คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะลืนอ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลาน อนไม่หลับ
1: เหรอ
0: จริงแบบผมไม่เคยเป็นมาก่อนดันโอแบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายดันโอเคยเป็นไหมที่แบบ
1: ไม่เคย
0: คือเหนื่อยอ่ะ
1: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
0: ไม่เหนื่อยแต่นอน
1: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
0: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะใช่ไหมถ้าหนูนอนไม่หลับใช่ไห
1: ม
0: แล้วทำไง
1: มันคนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
0: นิดกินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบเออสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
1: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
0: ทรมานทรมาน
1: เออสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: บางทีโอ้ง่วงจัดนะเข้าไปแล้วไม่หลับ
0: ใช่
1: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
0: ทรมานอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เห็นใครหลับๆง่ายๆของพญาผมเนี่ย
0: เนาะ
1: แป๊บเดียวหลับเลย
0: ใช
1: ่ขนาดขับรถขึ้นไปปุ๊บแบบปิดประตูหรือปุ๊บอะไรสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
0: โอ้เออโชคดีนะคนที่นอนง่าย
1: โชคดีเลยขึ้นไปเลยเออเลย
0: มาก่อน
1: ไม
0: ่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
1: นั่นธรรมดาเพราะความเวลาคุณจะนอนครับพี่สนพี่สน
0: ต้อง
1: ม
0: ี
1: กลางคุณต้องมี
0: ตะกิดนะตะกิด
1: ตะกิดตะกิดนะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
0: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
1: ออกเลย
0: เออขอเวลานอน
1: ไม่นอนออกเลย
0: รู้สตาร์ทรถ
1: เฮ้ยโอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
0: จูดเบลลิงแฮม
1: คุณไม่เคลียร์คุณเดินตรงงเลย
0: พรุ่งนี้ให้ผ่านไห
1: ม
0: ไม่ผ่าน
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
0: โอ้มีเหรอวันนี้
1: ครอบครัวผมอุตส่าห
0: ์อ๋อ
1: สูบเงินจากอ๋อแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะผมบุกแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดัลลัสคาวบอยส
0: ์ครับเอ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Rams ดิของตระกูลเกลเซอร
1: ์ผมชอบคาวบอยส์มาตั้งนานแล้ว
0: คอยคาวบอยส์ครับ
1: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
0: แต่ว่าโศก
1: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้นเออแล้วตอนนั้นก็เป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดัลลัสคาวบอยส์มันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะม
0: ัน
1: จะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตั้งกันมันดิ
0: แล้วทุกวันนี้จันโอยังดูอยู่ป่ะ NFL
1: ไม่ค่อยดูมันเวลาไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดัลลัสคาวบอยส์ผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
0: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดแล
0: ้
1: วเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่
1: ได้ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้ว ตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับอันนี้เขาบอกว่าเมนทอสหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอสอะไรอ่ะ
1: นั่นทำไมอันอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: คร
1: ับแล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: เออครับผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือสนิท
1: ต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันแล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้า

0: น่ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะตอนนั้นออกมาจาก
1: เพราะไปเลเวอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอล
0: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โอ
1: ้โห
0: มาพาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
1: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดโอ้เขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อลิร่วมกลุ่มลอนดอน
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
1: อ
0: าร์เซนอลมันไม่ได้ถึงขนา
1: ดอาจจะไม่ได้เสียดายมาก
0: ไม่เหมือนพี่โซ
1: แคมเบล
0: ไม่เหมือนพี่โซเจอพี่โซแล้วเป็นเรื่องอยู่นะครับ
1: ดูดาร์ทชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้นี่โอ้โห 3-3 แล้วจะโ
0: อ
1: ้ยังเล่นไหวไหมพีเมลีกไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จากความคาดหวังไม่ได้เยอะ
0: 3-3 นะ
1: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
0: โอ้ยผมว่าได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างผมว่าเขาเล่นตรงกลางเนี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตช์เปลี่ยนซ้ายขวาอย่างเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปียโรตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
0: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
1: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
0: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนน่ะ
1: ครับ
0: แฮร์รี่เคนน่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก 3-3-3-4 ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับโอ้ผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับไออาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
1: อาจารย์ชอบไปไหน
0: สวนลุมพกหนังสือพิมพ์กระเสือน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
1: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
0: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
1: ราชดา
0: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ยังดังลืมละ
1: โรงแรมไซแอมเหรอ
0: เออนั่นแหละ
1: โรงแรมไซแอม
0: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันเนี่ยจะมาภาคบอลสเปนไง
1: ครับ
0: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
1: อ๋อเพราะว่าต้องไป
0: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะสนตัวลื่นฟึดเลย
1: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
0: อย่างสนก็เดินชนกับพี
1: ่เหนียว
0: ไปบ้างเหนียวไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
1: นี่ค่าภาคก็หมดทุกทีเลยดิ
0: ใช่เขาก็ลงทุนนั่นแหละโอ้ตัวหอมเข้ามาเนี่ยโอ้มีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
1: จะไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู
0: ้ลองถามดูถ้ามันเป็นเสถให้มันสาบานอ่ะ
1: สาบานไปก็ตายฟรี
0: ตายทันทีเลย อันนี้บุญไก่ร้อยเอ็ดบอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานจันโอ๋ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
0: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันไงว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
1: เป็นไปได้
0: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจ.เทศบาลทำนองนี้ครับก็ชายเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
1: ส่วนใครเป็นชาวกทม.พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
0: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
1: ครับอาจารย์โอ๊ตเลือกใครดีอาจารย์อาจารย์อู๋เลือกใครดีถ้าสมมติอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
0: ไม่โดนอ่ะ
1: ไม่โดนเลยหรอ
0: ไม่ชอบอ่ะถ้าคุณเลือกได้ป่ะคุณอยู่กรุงเทพป่ะ
1: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์อาจารย์คำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
0: ชี้ช่องไม่ได้มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
1: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
0: ครับ อยากเจอในรู้อยากเลี้ยงในเสา
1: ครับ
0: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณนันทพงษ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะอยากให้อิหร่านเข้าเลยพอเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
1: ไม่แต่ว่า
0: สงสารอิหร่าน
1: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้า เป็นอันดับ3ไง
0: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบาย
1: เลย
0: ไงถูกไหม
1: เออถ้าชนะเข้าที่2เลย
0: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
1: ใช่อียิปต์ครองบอลไม่ได้เลย
0: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
1: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
0: เออเพราะว่าเขาส่งมาเยอะหลายคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าผมส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
1: ครับ
0: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดรุยกากีกุนซือทีมชาติโปรตุโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรุยกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ะครับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับ
1: ม
0: าว่ากัน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะคร
1: ับ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จันสนอยู่สบาย
1: สบายทุกเร
0: ื่องฟังลื่นหูด้วยไม่นั่งสะกดอะไรกุ๊กกุ๊กกักหู
1: สังงอสังแงไม่มีนะ
0: เออไม่มีนี่ลื่นลื่นมากครับอัดเดอะวอลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย
1: อัดเดอะวอล
0: บางคนโอ้โหติดขัดไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ มีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทาง SBS บอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: ยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู
1: ่คู่
0: ไหนบ้างอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: บราซิลญี่ปุ่นนี่น่าจะโหผมว่าร
0: อบนี้นะ
1: จับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดาเนอะนอกน
1: ั้
0: นก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี่ย
0: อีกคู่หนึ่งที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อไหม
1: ทีมไหนต่าง
0: เคปเบิร์ตเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครไม่ได้
1: โอซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกไหม
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: จานูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่ใช่หลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ไหมแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันที่เที่ยงคืนอ่ะ
0: ก็โอเค
1: โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอเรตติ้งดี
0: จริงๆผมว่านะจนถึงตีสี่ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็ตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสี
1: ่ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: 11โมงบางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให
0: ้
1: ก็ไปเมื่อกี้เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ส่งมาได้นะ
0: เดี๋ยวเราก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจันหนู
0: ไม่
1: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันต่อมาเลย
0: เพราะมันเป็นช่วงนะ
1: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1-2มันจะเป็น24
0: ไม่พอ
1: มันจะไม่ลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยไงก็เพิ่มมาเป็น
0: ไม่ผมว่าไอ้สามควรไปจับฉลากเอาเนอะ
1: ครับ
0: แบบไม่ให้มันรู้อะนะ
1: นี่บอกว่าฟานจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: โอ้ครับ
1: สวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
0: จันอู่นะวันนี้อยู่กับจันอู่นะจันเอกออกไปแล้ว
1: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู
0: ่ครับช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
1: แล้วบอกผมและชอบพี่อู่คองโก49
0: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
1: ฟ้องเหรอฟ้องเหรอ
0: ไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
1: ได้ประมาณนี้
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองอาจารย์โอ๋นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโกแต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
0: ต้องรอลุ้นก่
1: อ
0: นกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้ว
1: ครับ
0: แต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไว้ก็มีนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวเอเลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟร์นันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
1: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบูโน่กิมาไล
0: โอ้บูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
1: ระหว่างเทียบสักกิมาบูโน่กิมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหน
0: บ้
1: าง
0: ต้องเลือกโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่า
1: คู่นี้มันน่าจะเล่นได้ไหวถ้าเอาคู่น่ามี200 ล้าน
0: เพราะว่าล่าสุด ไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
1: แต่ผมก็ชอบกินมาลัยมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากินมาลัยมันสไตล์แตกต่างกับไลท์กับเดคแคนไลท์อ่ะแต่ถ้าโตนารี่มันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกินมาลัยทุกคน
0: ตั้งแต่หมดยุคปาร์ตไปอ่ะปาร์ติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
1: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบบคุกคามคู่ต่อสู้นะ
1: ตัวดุดัน
0: ใช่ๆอาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าPSGเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติ
0: ดที่แล้วฟอร์มดี
1: ติดที่แม่ฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
0: นะ
1: นะครับ
0: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอาคริอุชอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากPSGก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมมาได้ภาพโมนาโกคือหูตัวนี้ดีพี่หูผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้เชกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาแล้วยกระดับทีมได้เล่นได้อะไรก็ส่งด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
0: ครับ
1: แม็กเนตอาคริอุชส่วนเฮียวิโกล่าสุดนี้มีโอ้โหใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้าน ลิสบอน
0: โนเนมจัดไม่รู้นะ
1: เซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
0: พวกนี้ซื้อมาปั้น
1: ใช่
0: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
1: เบติสปล่อยอติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
0: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยตะกี้คุยกับคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
1: ใช่
0: Academy อะไรฟัน
1: ตาเชียร์ Academy Fantasia
0: ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจานอู่ยานามาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลาฉายาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
0: แล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู่พี่สน
1: ยินตรงไหนฮะ
0: ห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้อู้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วอาจารย์หนูจำได้ว่าเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: เฮ้ยทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: อ้าวโอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียวเราก็
0: แผ่อย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะสูบติดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็ว่าคันโยก
0: หน้ามันด้านหน้าลงหน้ามันด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ่ะ
1: เหรอโคตรโม้เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลยอันนี้
0: มีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่รวม
0: อ๋อเหรออ
1: ืมอันนี้ดูบอลโลก
0: ผมดูบอลโลก2ครั้งอ๋อรวมพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: โอเคโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมก็ไม่เข้าใจ
0: เออผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ย
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไรคืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: แล้วมีไหม
1: อันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติตัวเองหรือแบบให้ไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: เวลก็
0: เวลเปรู
1: เวลก็เกือบไม่ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: โอ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: จอร์เจียเรายังหยับเลย
1: แบนนันจอห์นสัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมแบบเมกาใต้เนาะ
1: ใช
0: ่มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งนะ
0: ใช่ป่ะมาลีเขมรใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่คือทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคศกเอาแบบทีมชาติมาลีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดูแล
1: ้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอ้ชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้อย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมุติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมุติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดีดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ก็ได้ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่
0: อ
1: ยก็เหมือนนี่ไงเหมือนเคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจันอู๋จำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก
0: ็เหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถูกไหมมันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเฉพาะเอาเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอแดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัชชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจตเอ้ยคุณน้องรักจันเจตเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาภาคฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันว่างฮ่าฮ่าก็เอาถ้าดูได้นะคุณรัชชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหว
1: ผม
0: อย่างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
0: คุณเคยไม่ไหวเลย
1: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
0: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้ว เห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
1: จริงเหรอ
0: ไ
1: ม่
0: งั้นอาจารย์รุ่นน้องศิวิกร
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจวิจรพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเลย
1: อ๋อไม่งั้นอาจารย์อู๋จะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โหอู๋นูโว
0: น่าได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่โจวิจรผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเด็กศิวิกรด้วยกัน
1: คุณก็เลยสละสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะหน้าผมผ่านแต่พี่บ
1: อ
0: กหน้าไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อยเพราะว่ามนูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
1: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอนนูโวก็ไม่เกิด
0: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นเฮียฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นนักภาค
0: ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
1: ภาคดีกว่า
0: ผมรักกีฬาครับผมอยากภาคบอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่เป็นพระเอกช่อง8
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
0: ครับผม
1: นี่ SMS มาละ
0: คุณอะไรอ่ะลนกฤษเหรอครับสวัสดีครับพี่ๆผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ๆตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคม
1: แฮร์รี่เคม
0: ครับผม
1: ก็ระวังเป็นโรคไตนะไอ้นี่เค็ม
0: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร
1: ่ถึงชาก้าไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
1: นี่น่าจะหวยแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
0: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
1: ทำไมฮะ
0: มันรัดเลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
1: ครับผมนึกว่าถ้า73นี่ผมต้องยุงลายกัด มันจะเป็นโรคทับ
0: ชุนชุ
1: นมันจะบวม
0: ชุนนั้นเป็นมะเร็ง
1: มันจะบวม
0: โอ้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณก้องเกียรติครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอู๋หล่อว่ะคุณสนนะ
1: แน่นอน
0: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ก็โอเคแล้ว
0: แต่เบียดแบบเล็ก
1: ๆ
0: เบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมจัดกับพวกจันเอกอูเล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
1: หยองหยองอ่ะ
0: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองหน้าตาไม่ผ่าน
1: ครับ
0: อืมหยองนี่ผมเอาจริงเหมือนสับในวงการนะ
1: ว่า
0: ผมตีเก
1: ๋อ๋อตีเก๋
0: เลยตีเก๋หน้าไม่ผ่านไม่ผ่าน
1: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นท์นี่บอกว่าโดนหยองแย่งงานหมดแล้วเพราะหยองแบบ
0: ก็พี่ปู
1: เพราะหยองแบบลดราคาลดราคา
0: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบพี่ปูบอกจะบวกหน้าหยองหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลซาบิเซอร์นะครับ
1: อดีตกองกลางแมนยู
0: ก็บอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
1: อ
0: ันนี้คุณบอกนักฟุตบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรงกี้แดงยวนโอ้โห
1: เฟรงกี้แดงยวน
0: เนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟรงกี้เดอหยองอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมฮะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังกันพูดสาใจบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ต้องแปล
0: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
1: ้เ
0: ขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ใครภาคนำดีอ่ะ
0: โอ้พ
1: อไม่ตอนไปบีจีสปอร์ตอะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะเหมือนกับพี่จิ๊ดตัวนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
0: รุดดี้อ่ะนะจริงๆอ่ะมันควรจะโหถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20 30ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมครับ
0: โฆษณาคาราอ่ะให้ดูสามขวดดูดูแลอ่านให้เหมือน
1: ไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ถ้าดื่มเกินวันละ3ขวด
0: นั่นแหละเราจะฟังไม่ทันถ้าเป็นรุดดี้ก็ได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิทยาในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิธีการลงทุน
0: ครับผมคุณเป็กเหรอคุณเป็กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อืมเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้อาร์เจเนียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเนอะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอ่ะไอที่มี3แต้มอ่ะเนาะรอดยากอ่ะคุณก้าวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โห
0: ของผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยเขาจะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ์ผม
0: ส่วนผมว่าไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติดเวลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนน่ะ
1: ที
0: ่เปิดอ่ะ
1: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดปี1แล้วเน
0: ี่ยผมรัก99ตัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้ไปขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโหขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงนะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอ่ะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปมั้งนะครับเขาบอกน้อยไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทวบเหรอ
1: ไอ้น้อยวันเจอเอกวาดอร์พี่โหมันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก 2-1 ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นมั้ยแต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากน้อยเขาอุตส่าห์เรียกมาออกลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นนี
0: ่
1: แต่เซเก้นมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมเฉยๆนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู่ไม่ใช่น้อยใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอนอยมามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนอะมันก็ลำบากแล้วว่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: อันนี้น้องบอลบอกว่าทีมจะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลอมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: เขาบอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากๆจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อูเอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยังบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อูภาคได้ฮะ
0: ต้องเอาออกนะต้องเอาออกนะครับใครพูดมาเนี่ยต้องออกครับเดี๋ยวผมไปแทนนะคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อูไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ชัย
1: ว่าอาจารย์ชัย
0: ไอ้มด
1: สรุปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ยไอ้จุนก็ใช่
1: เพนกวินพริบไหว
0: ไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าก็ใจก็รักอยู
1: ่เหรอ
0: ชิตตี้ผมพริบไหว
1: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่อู๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอาจารย์อู๋ช็อกไหม
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
1: ล้าวไหม
0: มีล้าวข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้จับมันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบบ้าน
1: ตอนแรกเหมือนผมเลยผมดูว่า
0: ผมมันสั่น
1: ผมดูว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
0: เออเหรอ
1: จริง
0: มันแคร็กเลยใช่ไหม
1: เพดานข้างบนมันแคร็ก
0: เหมือนจันโอ๊ตเลยดิจันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
1: แชมป์บุญที่คุณเนี่ย
0: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปมาหุ้ยแต่น่ากลัวค
1: ือ
0: มันลากมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกว่าพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใ
0: ช่ป่ะไอ้ของผมนี่ถึงก็ล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เออเดี๋ยวว่าเรานอนไม่พอ
0: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมก็เลยจะยืนเปลี่ยนไอ้เนี่ยรีโมทโทรทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยตอนแรกต้องนอนเฉยๆก่อนบ้าน
1: ของ
0: สายบ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกอย่างเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจให้พี่น้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจานอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: มาก่อนชื่อประเทศแกนโคลอมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลอมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
1: ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอ้วันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
0: เบิร์ดบุลลี่อ่ะทำตาแบบเหมือนด่าผมอ่ะ
1: ไม่ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผมอยาก
0: ดีนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่าง
1: ผมตบแล้ว
0: ไม่อาจจะแบบผมไม่ได้ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูใส่ตาเหยียดหยามมากเลย
1: ผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะ
1: เออ
0: การ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตุนเหมือนเบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาก็ดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: เออแต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
0: น้าต่อยเซมเบ้
1: เออที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะ
0: โ
1: หน่าสงสารนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างเออระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: เออระวังนะ
0: โหนั้นต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูอ่ะเออวันเสาร์อาทิตย์
0: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆเพราะคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
1: ให้ความรู้
0: NHK
1: National Geographic

0: ใช่ใช
1: ่ทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกเราดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมว่าให้จานอู๋เลือก
0: โอ้เลือกไม่ถูกหรือ
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: แต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะว่าความสดใสเราหายไปเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็อาจารย์อู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมแฮร์รี่เคมเหรอ
0: เออผมเมื่อเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมจะนอนน้อยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เออผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จริงอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายไลลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอจูนจันจูนใหญ่ป๊อปเงี้ยอ
1: าจารย์จูนยนต์กัน
0: ส่วนของผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่2แล้วก็
1: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช
0: ่
1: ไหมคุณบอย RS
0: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ยใช่เขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอ้จานใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋อ
1: จานใช้กับจานเขีย
0: นยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่ไหม
0: ดาริก้าใช่ครับ
1: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรพีกอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เทียวีบีฟูมาไอ้โทมัสไฮเมด
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
0: พวกกิงคัพไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
1: มันปัญหาเยอะจันอู๋รู้เปล่าว่าพอกิงคัพเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับคิงส์ครับนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
0: เหรอ
1: เออชาติที่เชิญมาเนี่ย
0: เชิญใครมามั่งก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะคุณบอกก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันชัยหรือเปล่าเนาะคุณบอลวีบอกจันอู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
1: คุณ
0: จูนจอทศอะไรเนี่ย
1: คุณทรงป่ะ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
1: ไม่ดู
0: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วที่เหลือตอน
1: ยังออกตัวเลยอ
0: ่ะไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี้ไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
0: ่
1: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโ
0: อ
1: ้เอเชียหมดเลย
0: ไม่มีทีมใหญ่ๆมั่งหน่อยมั่งเลยเหรอ
1: ก็ประมาณ
0: ถ้าเอเชียอยากได้พวกเนี้ยพวกอิหร่านอ่ะ
1: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
0: ใช่ใช่เพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าคงไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกเนี้ยแข็งๆไปเลยเนาะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์สักทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
0: กับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาว9นิ้วจริงไหม
1: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
0: น่าจะนะโดนรถทับมา
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
0: คุณซาร่าบอกจันอู๋ยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
1: ท้อเลย
0: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็

0: ไปได้นะ
1: อ
0: ย่างผมไม่มีประสบการณ์ไง
1: ครับ
0: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
1: ไปลงทุนนอร์เวย
0: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
1: พายเรือมีมั้ยเฮ้ย
0: มันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตั
1: วเรียบร้อย
0: คิดว่ามันหลอก
1: พอเปิดไลน์อัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดไลน์อัพมาก็ย้ายฝั่ง
0: ทันแล้วไงทันแล้วรูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาเดี๋ยวดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะผมคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุ่นมา
1: อาจารย์เอกคิมนี่เขามาได้อะตีสองตีสี่เนี่ย
0: เอกคิมกับคุณจุ่นมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่าช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
1: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
0: ไม่แน่ใจอะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
0: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมืองวิด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
1: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงนี้
0: จันชิด
1: เด
0: ี๋
1: ยวจบบอลโลกก็กลับมาส่วนผมไปเบอร์มิวด้าเฉยแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
0: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า
1: ไปแค่ประเทศเบอร์มิวด้าพอจัง
0: แล้วเป็นไงดีปะ
1: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
0: มันไอ้พวกไอ
1: ้มันเป็นเกาะ
0: ของชีพมันสูงใช่
1: ไหมค่าของชีพสูงเสร็จถี่เอาเรือยอทมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยอาจารย์อู
0: ๋เ
1: พราะมันเป็นเกาะไง
0: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
1: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอดเจ็ดลำจอดหกลำเงี้ยได
0: ้ไม่สุดจะมันติดกันไงสถานที่ท่องเที่ยว
1: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบเจ็ด
0: อ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลย
1: ไม่เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
0: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสามละเลสาระเลวเสริมไปครับ
1: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮัตเตอร์ฟิลด์อาจารย์อู๋รู้ปะ
0: ใน
1: กี้เวล
0: ไม่ถึงใจครับแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
1: สวย
0: แต่เป็นเกาะน่าจะ
1: มันเป็นเกาะ
0: สวยดิ
1: ออกไปจากฟลอริดาน
0: ิ
1: ดนึงอะไรเงี้ยครับ
0: น่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
1: ประมาณนั้น
0: สวยๆเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เลยใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช่ไหม
1: ใช่ฉลามหัวค้อน
0: ครับเนี่ยนะคุณไม่ใช่คนดีบอกเลยผมไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยครับ
1: ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
0: ตีเก๊ะ
1: ตีเก๊ะ
0: เลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
1: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีป่ะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
0: ผมชอบกาหน้านะ
1: กาหน้าเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: ผมมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊ะเสมอ0-0
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: เดียคองโกผมว่าชนะอุเบย์ได้
1: แล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
0: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุเกส
1: ไม่แพ้ชนะได้
0: ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
1: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
0: ครับ
1: อาจารย์อู๋ชอบปานามาเหรอ
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวก็ได
0: ้ผมว่าไม่น่า
1: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
0: ปั๊บก็จะแล้วแต
1: ่โอเค
0: แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณห้าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้นเขาบอก
1: หมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
0: มีหมด
1: แพงนะคูณสองเลยนะ
0: มีหมด
1: อ๋
0: อจะแบบแฮมชีสก็มี
1: แฮมชีสนี่ยังไงมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
0: ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
1: อันนี้เนี่ยคุณ6305อะไรกันอู๋เนี่ย
0: เขาบอกอะไรพออ๋อเจ๋งดีลิทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเบสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไป2รอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
1: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
0: ไม่ไหวหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปภาคคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
1: พี่บีสายมุกสายฮาทั้งคู
0: ่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
1: แต่ถ้าเกิดพี่อู๋จะไปคู่พี่บีต้องข้ามศพคนแรกคือจันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๊หลีหมิง
0: โอ้ได้สบาย
1: เจ๊นี่ภาคกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
0: ก็ทุกวันนี้เดินหลังคด
1: เพราะวันนั้นไอ้จันผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอ่ะที่ออสเตรียได้3-1อ่ะเจ๊กี้เลยกระดิ่ง แบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นที่ออสเตรียต้อง2ไงพอ2-1นี่เจ๊เก๊ก
0: ตื่นยาก
1: แต่พอ3-1แบบอย่างนี้เลย
0: ออกกรี๊ดเลยใช่ไหมกรี๊ดเลย
1: กรี๊ดแตกเลย
0: ออกการนะออกการ
1: แบบโอ้โหออกการ
0: เขาบอกน่าสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีกุนเทอร์ลงตุนแฟนดอน
1: ผมบอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมใกล้เลข4ไงโอ้มันแบบร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
0: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบเหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโอ้โหลงมาเยอะเลยอ่ะ
1: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: เขาบอกคุณสนZ4 เดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงค์ร้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวทีอย่างคุณปูโย
1: ชอบอยู่ไม่ไหว
0: เฮ้ย Z4 คุณตกเท่าไหร
1: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังจากนั้นไม่กล้าแล้วหนู
0: ได้แค่180
1: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
0: อ๋อมิเตอร์240
1: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้แล้วก็กูยังอยากพักบอลต่อเอาง่ายผมกลัวจะหาว่าปอดก็ได้108
0: เคยจักรยานผมยัง190เลย
1: อ่ะผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์โอ้มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป
1: ็นมันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหมอ่ะ
0: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ในสมัยนั้นน่ะ2ยี่เนี่ยธรรมดาเลย2ยี่พื้นเลย
1: เอาจริงๆ
0: พอมาตอนนี้แม่แล้ว
1: เอาจริงๆยันโอ้ถึงเหรอ
0: ปิ๊งเอาติดผมต่อใหม่ๆผมขับไปนู่นผมยัง200เลย
1: จริงเหรอ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว
1: ไม่แล้วอาจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
0: ไม่เมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
1: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินตะก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
0: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
0: แล้วไม่ได้แต่ถ้ามอไซค์ไม่ได้จริงเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
1: ทำไม
0: มอไซค์ผมไม่มีโอ1250เนี่ยลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอะ
1: มอไซค์หรือว่าเมกะตอนวะ
0: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
1: ครับ
0: ไอ้แต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นปะ
1: อ๋อมันลมมันแรง
0: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลยเมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
1: นี่บอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
0: ์เนอะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
1: ก็เอาตรงๆอ่ะแล้ว
0: เดนมาร์ก
1: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้
0: ชนะผมอยากให้ได้มาบอกของเรากลัวไม่ได้ไง
1: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนอะก็คู่ออสเตรียเนี่ยจะตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
1: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
0: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
1: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซ้อเขาเรียกว่าซ้อเขาอยากเป็นซ้อ
0: ครับแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
1: ทำไมฮะ
0: ถึงยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
1: เขามาเพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
0: ไม่แต่บอลโลกยูโรประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปลาปากกา
1: เออ
0: บางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
1: เออแล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
0: อู้ตาย
1: เอาแป้งเปียกมา
0: ช่วงชดเวลามาไม่ได้เลยอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
1: ทำไม
0: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
1: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
0: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
1: เ
0: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊หรอ
1: เพราะว่าที่ยังมาอยู่กับพี่บลี
0: อยู่กับใครก็ได้เราได้เอาออกหมดอ
1: ่ะเฮ้แต่พี่ปรีเขาเคยพากพีดิพี่ใช่ไหม
0: โอ้ย
1: พี่เคยพากด้วยกัน
0: พากด้วยกัน
1: ประ
0: จำแต่ปัญหาคือเวลาผมพากกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นพากคนพากจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอกชอบพากผมออกไปข้างนอกเลย
1: ขนาดพี่บี
0: พี่
1: ย
0: ัง
1: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลยอ่ะ
0: เอาหมด
1: จะบอกนี้พี่หยิบปีนมาแทงพี่บีเลย
0: จุ่มนี้เอาออกหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
1: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
0: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านแล้วการเปิดเพลงให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
1: อันนี้เขาส่งมาผิดคลื่นมา
0: เออนี่อ
1: าจจะส่งไปหาเดอะโจ๊ตเดอะช็อปป่ะ
0: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะอันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
1: โทรไปอีกพ่อไม่รอดครับ
0: โอ้ถ้าเจอแบบคุณถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะเอลิเมนต์อันนี้นะผมอยู่ไม่ไหว
1: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะ
0: อ๋ออ่
1: าเราไม่เข้าใจอ่ะ
0: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
1: ไม่ทราบไม่ทราบ
0: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆอ่ะสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับ

0: เฮียเฮียนี่ปวดหัวเลย
1: ท้อเลย
0: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะกูก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกฎมัดแทบเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกฎมัดแทบมันไม่มีแล้วเนาะ
1: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกกระแต
0: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนอะเห็นใจคนซื้อเนอะ
1: ของซื้อของขาย
0: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
1: ไม่แพ้ครับนะผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
0: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
1: โ
0: อ้คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมดิ
1: ครับ
0: เวลาคู่กับจุนนะจะนั่งแบบงงๆ
1: ใช่
0: งงๆแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
1: คือ
0: แอะแล้วโดนหัว
1: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
0: ใช่ใช่ใช่จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
1: ไม่เรียกเอก
0: ใช่ใช่สนเป็นคนยืนยันเลยนะเดินเข้ามานะเอก
1: คิมเอก
0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝัน AF ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็น AF ที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: เขาใช้น่าจะใช้ AF 2026มั้งนะผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากครั้งนั้นใช่ไหม AF 10 AF 11อะไรเงี้ยหรอโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะอู๋กี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
1: ใช่นานมากอ่ะ
0: คุณมายาหรือเปล่านะคุณมายอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีข่าวไหม
1: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
1: นี่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีนี่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปดเนาะถ้าวันนี้แต่เชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบเ
1: สมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด R7 ก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโดนะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโดเก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโดนะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เออเล่นกัน11คนจ่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: ไม่เอาแซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอู๋จันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
0: ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกับแนวรับตัวสุดท้าย
0: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
1: อิหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงๆก็ถ้าตามดูตามภาพอ่ะ
0: ตามโกด
1: มันก็ล้ำจริง
0: มันล้ำจริง
1: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
0: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
1: ส้นเท้าอ่ะปลายสตาร์ทอ่ะ
0: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยฮะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วมันค่อนข้างจะ
1: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกขายให้พี่ๆในคลื่นอ้าว นี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
0: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
1: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเพราะแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีนั่นโอ้มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วถ้ายิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดนสั่น
0: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเออมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
1: คือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเผื่อเข้าที่2แบบดีแบบสวยหรูเลย
0: พอพูดถึง RS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยนตการได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
1: ครับ
0: เออเขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณ ตีห้าถึงตีห้าหนึ่งนาที
1: อ๋ออ
0: ่านนาทีเดียว
1: นาทีเดียวเหรอ
0: โอ้วันสวัสดีครับแล้วก็ออก

0: มเพื่ออะไร
1: ครับตัวทูครับตัวทูนะครับอ่ะก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับอ่ะสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
0: นี่นะมี YouTube เนี่ยอาจารย์โอ้ YouTube เนี่ย
1: YouTube ก็จัดไปละพยายามไล่ให้จบ
0: มีนี่ไงถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
1: ยุทธยุทธหลัก
0: แล้วถามว่า
1: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
0: มี8คนเหรอ
1: แล้วก็ใช่
0: มี8คน
1: 4คน
0: ที่
1: จะเป็นต
0: ั
1: วหลักใช
0: ่
1: มี4คนสี่คู่ไม่สี่คนขออภัยครับ
0: ก็มี8คน4คู
1: ่
0: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุนสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
1: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
0: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
1: เวลามันโหดมาก
0: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่เช้าอ่ะ
1: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
0: เวลาม
1: ันไม่ไหวแล้วไงจะดูรอถึงตีสี่มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนคลับเนาะแล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
0: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรออ
1: ยู่ไม่ไหวดูไอ้โอ้ยนี่ก็ปั้นจังโอ้ก็มีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
0: ฉากหนีเลยเหรอ
1: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
0: เหร
1: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับ
0: สนมีไหมผมมีบ้างครับ
1: คุณเป็นบอลอะไร
0: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
1: ผมไม่มีผมไม่ไม่โมโนนี่
0: แต่ว่าพร้อมพร้อม
1: ถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละ
0: ไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะถ้าสมมติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
1: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถามเขาจะรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
0: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับตินโมมินกับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวคาสซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุดเอซีอูรูกับลาติ0-0
1: ครับ
0: ไอแลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: เพิ่งเตะ
1: เพิ่งเตะใช่ไหม
0: 13นาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องในจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1
1: อืม
0: โอเคครบถ้วนครับ
1: ครับโอ้โหนี่ดูดิมือชีพจริง
0: ใช่
1: ไหมก็เป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลย
0: ครับ
1: นึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะ
0: ติด
1: อย่างนี้ไม่ได้เออพอเป็นสดนี่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฮ้ยเรายังถึงเวลายัง
0: ถึงแล้วนี่
1: เอาละมาคุณบอมมาม
0: าแล้ว
1: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเดี๋ยวไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์อ
0: ู
1: ๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: าฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
1: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีม

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ2:06 น.นะครับวันนี้คืน วันเสาร์ที่27
0: ครับ
1: เดือนไหนนะ
0: มิถุนาย
1: นมิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับ99 Live บอลโลก
0: ใช่
1: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
0: ก็มาโหมโรงกันก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
1: ส่งท้ายละ
0: มีกลุ่มเอลเดี๋ยว14:00 มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าไงคู่ดึก18:30
1: ใช่คู่ดึกเป็นคู่ดึกนะครับ18:30
0: มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โอ้โหคู่แบบโอ้โคตรดึกนะสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป
1: ็
0: นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
1: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
0: ใช
1: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกับเราส่วนเดียวกันเนาะ
0: ใช่
1: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
0: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะ ฮองมิงโบแกไปดรอปซนฮึงมินไง
1: นัดสุดท้ายเนาะ
0: เออแล้วตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: ก็ดรอปเรื่องนะ
0: อย่างเงี้ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกัน
1: ไม่รู้ว่า
0: ก็ไม่ชอบซุปเปอร์สตาร์นะ
1: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันเนาะ
0: เออก็อาจจะไม่ชอบฟอร์มซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
0: โอ้โหอิหร่านนี่
1: แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0
0: เกา
1: หลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้ไอ้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะ
1: อ
0: ันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่มดี4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโครเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก
1: ็กาด้า
0: ชนะนี่ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาน่าเนี่ยมี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโครเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วว่าเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
0: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัย
1: อ
0: ุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดียคองโกนี่ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี่ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับทีนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
1: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่
0: อ
1: ยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
0: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลจริงนะไปโดนยิงเยอะไปหน่อย
1: ไปโดนติดลบเยอะใช
0: ่นะครับโอ้โหบุษบาออกสตาร์ทกับชนะก่อนนะโอ้โหแล้วก็พลาดด้วยนัดแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
1: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
0: ีแต่หัวใจ
1: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วย
0: ฮะ
1: นะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
1: ้
0: คาถามหาอุดของจริง
1: ถูกไหม
0: คือเหนียวจริงโอ้โห
1: เหนียวหนึบเลยเสมอ3นัดรวด
0: เสมอสเปนได้นี่เก่งมาก
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดเนาะ
0: ใช่
1: คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงให้เป็นยังไงนะ
0: ไอ้เจอสเปนนัดแรกไม่ใช่หรอไอ้สเปนวันนั้นยิงไม่ดีเอง
1: ก็ใช่ด้วย
0: เทียบเลย
1: ใช่ไหมเออเคปเวิร์ดก็เข้าแล้ว
0: ถือว่าเป็น
1: สกอตแลนด์นี่ก็
0: เออ
1: ก็ คงไม่ไหวแล้วสแตนตกแล้วนะก็มีแอลจีเรียแล้วก็ดีอาร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
1: เยอะนะ
0: เออ8คู่ก็ครึ่งนึงอ่ะสามครั้งสามสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดา
1: เห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตัวผีเอาพวกกันลง
0: อ่ะ
1: ลงราคาลง
0: ราคาจริง
1: ราคาลง
0: หุ้นตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
1: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
0: ใช่ๆ
1: นะครับดูฟรี
0: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโกดดิวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
1: มา
0: ทางสปอร์ตทีวีใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 น
1: ครับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมันจับ3นะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งเวลา5ทุ่มนะครับ
1: อันนี้ยังไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
1: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
0: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่ขีดชนะวันนี้ได้แชมป์ไปใช่ไหม
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
0: ก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับก็รอเชียงกันดูก็ถือว่าโอเคนะถ้ากูเนี้ยได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองถ่ายสเปนนะ
1: ครับ
0: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาสจะเป็นใครบ้าง
1: ในกลุ่มเจ
0: กลุ่มอาร์เจนตินาก
1: ลุ่มฝรั่งเศส
0: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนตินา
1: เออทั้งกลุ่มไออ
0: าจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปนอาจจะได้เจอใครสักทีมนะอาร์เจนตินาคว้าแชมป์มาแล้วนะครับ
1: จะดูสเปนแน่ๆ
0: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10นาฬิกาโอ้โหสวิตเซอร์แลนด
1: ์คู่ดึก
0: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J นะกลุ่ม G หรือกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ3เป็นใครวะ
1: กลุ่ม G เหร
0: อ
1: กลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะไอเหรอ
0: เจ
1: จะ
0: เป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ใครนะเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่หนักนะสวิต
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่นะครับ
1: ค
0: ู่สุดท้ายนี่แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30
1: น
0: แชมป์กลุ่มเค
1: โปรตุเกส
0: มาไหม
1: ใช่โปรตุเกสกับใครนะ
0: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
1: ฮะ
0: น
1: ั่นแหละ
0: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโคเอเชียอยู
1: ่
0: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็อยากดูพี่โจสดๆดูฟรีนะฮะก็ลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่มเคว่ะ
1: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
0: ์อุ้ย
1: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
0: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
1: ใช่ก็เจอ
0: โปรตุเกสเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไข้เจอสเปนนะ
1: อันนี้โหด
0: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนั้นน่ะ
1: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
0: ่เรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกิ่งทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มให้ได
0: ้ต้องชนะปานามา
1: ก็เขาต้องชนะอยู่แล้วแหละ

0: โอ้ชนะเอาชนะสิ
1: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะสมมุติถ้าชนะนะครับกลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L เขาจะไปเจอกันอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกส
0: โ
1: ปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่ที่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
0: สมมุตินะ
1: สวยเลยเจอกันเอง
0: สมมุติถ้าอังกฤษมาสายเม็กซิโกเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะอ๋อเขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
1: ้แบบนี
0: ้เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
1: ก็ไม่แน่แล้วบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
0: เออนะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เราเล่นไปเล่นมานะฮะไอสายเนี้ยรอบตัดเชือกอ่ะมีโอกาสควายไปเจอเจดีน่าด้วย
1: คือมันมาเทอยู่ข้างล่างนะ
0: มาอยู่ข้างล่างกันหมด
1: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
0: อุ้ยข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอสายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันควายเจอกัน
1: คือจริงๆอ่ะมันก็นะพอเรามาไล่ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
0: แต่พวกถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาที่อยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลเจนีน่าเขาอาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
1: โปรตุเกส
0: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษเจนีน่าเอ้ยไม่ใช่บราซิลเจนีน่าไปไขว้เจอกันเองรอบตัดเชือก
1: อย่างโหดอ่ะ
0: เอออย่างมันน่ะ
1: อย่างโหด
0: แล้วข้างบนก็เป็นสเปนกับฝรั่งเศสเนี่ยเอ้ย
1: เนี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
0: แล้วรอบชิงมันก็จะเป็นในนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
1: ยุโรป
0: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปเอ้ยไม่ใช่แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีไฟนอล
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: ฝรั่งเศสเจออาร์เจนอย่างเงี
0: ้
1: ยนะ
0: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วนะกลัวนะกลัว
1: ครบเครื่อง
0: เออ
1: คือเกมบุกไม่ใช่มันไม่ต้องพูดถึง
0: ใช
1: ่นะครับน่ากลัวจัด
0: เออ
1: แถมเกมรับนี่ก็ดี
0: อืมอย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการอ่ะมันไม่สมประกอบ
1: อยู่กับท่อนกับแท่น
0: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึกๆ
1: แต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
0: โอ้ได้ไม่ได้อย่
1: างนี้ก็วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่ๆมันเจ็บมาตั้งแต
1: ่ปีโน่ก็อาจจะยังทำอะไรได้ไม่
0: ใช่ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นไอ้นิโก้กับยารามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่
1: ใช่นิโก้วิลเลียมอ่ะเนาะ
0: ใช่นะครับเออส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีลิเจนแน่ๆแหละทำไปทำมาในตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบสายสองทีมสุดท้ายนะครับแต่ถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเออเพื่อเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะลิเจ
1: ม
0: ซึ่งก็ปกติไหมเขาลิเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
1: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะเขามีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะลิเจมนะเรื่องสภาพร่างกายเขาอะนะ
0: เออแล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะก็บอกว่าเนี่ยปานามาได้ไม่ได้แล้วรอบสายสองทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับเออใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
1: ้ก็ต้องโยกเซ็นเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกกันไปได้
0: สเปนเล่นได
1: ้
0: สเปนเล่นขวา
1: แล้วก็ข้างซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเรลี่
0: เออจริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโนริฟลาเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นกับไอเจม
1: แต่มันเจ็บไง
0: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
1: ใช่
0: แล้วเขาดันไปเลือกไอ้นี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
1: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็ค
0: ซ
1: ึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
0: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเดลควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสลีควอนซ่าก็เล่นได
1: ้
0: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปนซ้ายก็ใช้ใครนั้น
1: ก็สเปนนี
0: ่แหละซ้ายก็ใช้นี่ได้นี่ไอโอเรลี่อ่ะ
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหม
1: นิโก้เลยดิ
0: เออขวาใช้สเปนไป
1: ใช
0: ่นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอามาเทอร์รี่แม็กไกวร์กับเทนน่ะ
1: นะ
0: ไอแมตช์เนี้ยชัดเจนเลยมันไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ

0: ใช่ไหม
1: ไอ้แดนเบิร์นติดไหม
0: ติด
1: เออก็ไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: แต่มันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
1: เออ
0: นิโคลสัน
1: นะฮะ
0: นั่นยังไม่ใช
1: ่
0: นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
1: ใช่ครับ
0: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
1: ใช่
0: นะครับ
1: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอล นี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองไอ้นี่เล่น
0: แรดฟอร์ด
1: แรดฟอร์ดด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนโรเจอร์
0: โอ
1: ้เพราะมอร์แกนโรเจอร์ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคอร์ชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ดอ่ะ
0: ก
1: ็น่าสนใจ
0: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
1: ชัดนะกอร์ดอนอะชัดเจนเลยแบบมัน
0: มันสิบล้านนะคนนี
1: ้เออคือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆก็สู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาสื่ออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
0: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
1: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริง
0: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรองเนาะ
1: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวดักก็ดัก
0: เออเพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เลยทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยลูเนียสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
0: ึ่
1: งห
0: ลัง
1: แต่เดี๋ยวจะลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ขออาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วชนะมา2นัดรวดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจวานนี่โรเซโซอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
0: จะให้โอกาส
1: เฮ้ยลิชามันได้เล่นบ้างไหมพี
0: ่เล่นดีตัวจริง
1: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยฮะไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะมีโจวานนี่โรเซโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลเซนนะนะคร
0: ับ
1: มีมาโกสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร์
0: แม้แต่นิโกปาส
1: จูเลียโนซิเมโอเน่โรนัลโดบาเรดี้พวกเนี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซกับเคโรนิโมลูลี่เนี่ยนะส่วนเลโอนี่เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
0: สำรอง
1: แล้วกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39ใช่ไหมซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
0: พุธนี้
1: ผ่านพุธนี้จะ39ไปแล้ว
0: ตั้งแต่24ไง
1: คิดดูดิมึงวิ่งมาเลยวิ่งเร็วเล
0: ยยังเล่นได้เนาะ
1: เล่นดีด้วยมันยังเล่นน่าเกลียดมากเล่นแบบโอ้โหอะไรวะ
0: แต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมก็หมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
1: ีใช่ใช่
0: นะครับดีไม่ดีได้ยิงอีกอ่ะ
1: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
0: นานไป
1: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้
1: นะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
0: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดือปอลงด้วย
1: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวนะฮะ
0: วิ่งประกบ
1: เอออ
0: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
1: รวมทั้งแฟนบอลด้วยกลางหลังนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่าเอออ
0: าเจนก็มาดีจริง
1: ๆเออ
0: ปีนี้มาดี
1: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะ
0: เออ
1: ปีที่ไม่รู้เครื่องก็แพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
0: ครับผม
1: เออ
0: แล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
1: เออ
0: นะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
1: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวนะ
0: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนก็จะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
1: รอบแรก
0: ตั้งแต่แรกนะ
1: อ
0: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
1: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
0: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
1: บราซิลปี2002ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็บอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
1: ใช
0: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแต่สุดท้ายแพ้เลยเออยังเดี๋ยววันนี้รู้จะเป็นยังไง
1: นั่นไง
0: เออ
1: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2002
0: ชนะรวดเลย
1: เออแล้วก็รอบแรกชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะครอส

0: ริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
1: ครับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะ
1: โร
0: นัลโดยันใหญ่นี่กดไป8ลูกนะฮะ
1: ได้โกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีอีกไหมบราซิลนะเฮ้ยปีนี้มีวินี่ไงวินิซิอุสไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก็ได้คุณย่า
0: คุณย่ามาช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่า3ลูกแล้วนะ
0: ทำไปเล่นไป
1: ทำไปเล่นนะ
0: สามลูกนะโอ้โหเซิร์ฟแม่ดูอยู่ตำแหน่งดีไหมนะเรียกยืนตำแหน่งดีจมูกไวดีนัดแรกนี่ไงโอ้อันเช่เป็นลองขอไม่เอาอีกอร์ติอาโก้ลงไงโอ้โห
1: ฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลย
1: จบแ
0: พ้บุรโกะ
1: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: เจอที่หน้าเจอจอแดนเนี่ยจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลเลยนออาลาอาลาวับเดย์ไอ้มิดฟิลด์ของเซรัง
1: ฮอร์ชอปปี้อ่ะ
0: พักชอปปี้
1: ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: เขาตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอ่ะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อ่ะเซเบเลเบเล่
0: อันนี้เล่นอยู่แถวทีมอะไรฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกเขาเล่นพวกไพเรตพวกนั้นเลยเขาเล่นพวกไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียโอ๊กแกพลาดแล้วแกขำไงแกชอบ
0: พี่โอ๊กเวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบลิเบเล่ให้เชียร์ให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู่แกไม่เอาเซเบลิเบเล่เซเบลิเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหลกเลยนะนะครับนี่กองกลางนี่จะเอา
1: โตนาลี
0: ซันโตโตนาลีนะฮะมาติอุสแฟนันก็มีนะ
1: คือโตนาลีเนี่ยข่าวค่อนข้างจะจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงแล้วคงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโตนารี่จะเอาจะมาด้วย
1: โตนารี่ก็เห็นดีด้วย
0: ครับ เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันบางคนเนี่ย
0: โตนารี่น่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
1: เกินไหม
0: เกินคือไอ้โตนารี่อยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็น100แหละอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไหม
0: มีซิตี
1: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เหมือนกันไอ้ตัวนั้น
1: โอ้โหจะเอาคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอ
1: นะร้อยล้าน
0: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังบนหลังบนโลกไง
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัวนะไม่เห็นไง
1: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะไอ
1: ้มาเลสก้าน
0: ะครับ
1: แต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช
1: ่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่คราวนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: รุ่นใหม่
1: แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
0: เออเอาแบบนั้นน่ะได้แชมป์ปีนึงปีโดนไล่ออกเนี่ย
1: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เออเปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้เต็ดไม่รู้จะไปเอาใครแล้วนะมิดฟิลด์เนี่ยคืออูกาเต้
1: เจ็บ
0: เ
1: จ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอ้เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกแล้วคราวนี้มันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขายไม่ได้
1: ด้วย
0: เออแล้วคราวนี้มันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูไนเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวเกรดระดับเอเดอร์สันอ่ะ2คน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: เออตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในระดับมั้งไอ้มาติอุสแฟนนันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปแต่ฝีเท้าไม่ร
1: ู้แล้วยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์สันเนี่ยเอเดอร์สัน
0: ตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลเออก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตรวจร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกัน
1: อันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็น B บวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอร์โรเตชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาติอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่เคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมรุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพี่พวกแก๊งเปเช่แต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออย่างวิตินญาแย่งบอลเก่งจ่ายบอลดีใช่ไห
1: ม
0: แต่ประตูแฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงเออนะฮะแพงเพราะสเปอร์นี่จะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหม
0: อีกตัวนึงไม่รู้ใครว่ะตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนนี้ข่าวพวกนี้ไอ้มาเตอุแฟนนันอะไรมันเริ่มเงียบไปแล้วมันไปมีข่าวกับโอเลเดียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ ข่าวที่แรงมาเลย
1: ชัวเมนี
0: ่เออเขาจะชัวเมนี่จริง
1: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
0: เออเขาจะเอาชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โตนารีอะไรนี้ไม่มีเลยไง
1: ใช
0: ่เออ
1: แต่ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโตนารีเยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
1: แล้วด้วยความเขาด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีเออสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยเมาแล้วตกใจเลยโอ้โหไปอังกฤษไป
1: ดูผมมีข่าวกับชัวเมนี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวเมนี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาดิดยังถ้ามีมาดิดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่บทสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: เออแต่ที่มาดิดกองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวเมนี่จะเหลือใครอ๋อมันมีข่าวชัวเมนี่เพราะว่าลิมาดิดก็มีข่าวกับเอนโซ่แฟนนันเดสเออมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็ลูกกีดันตีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอนโซ
0: ่คือลิมาดิดนะผมว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะถ้าส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้150ล้านอ่ะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอ่ะก็โฮเลียนอ่ะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงเออแล้วล่ะก็ฟลอเรนติโน่เปเร่เขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งเจเวล่าว่าถ้าค
1: นอันนี้ว่าสีถนนชัยแล้ว
0: ถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกครับตัวแพงที่สุดในบอลซาเรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
1: ก็ไม่ขาย
0: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นเลยแล้วก็แอดมาดริดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณน
1: ี้แต่อาวาเรสจะย้าย
0: อาวาเรสจะไปบาร์ซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจมันอยากไปบาร์ซ่าและแอดมาดริดจะขายให้มาดริดไม่เล่าจนหน้ามันแสบไปตายถูกไหมสีธนนชัยพี่ว่า
1: เนี่ยสีธนนชัยนะ
0: เออก็ทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่างนี
1: ้เอาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหร
0: อการเมืองต้องอย่าง
1: นี
0: ้แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ปัญหามั้ง
0: ใช่คือแม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาปล่อยได้ไม่ได้ตอนนี้ลิมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ให้มาโกกูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูมฟี
1: ่
0: ใช่ไหมรอเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูมฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนโกกูเรย่าเนี่ยมันฟีดนะอาวอร์กันตรงๆอ่ะ
0: ก็เอามาสับเล่นกับไอ้เนี่ยไอ้กาลิรัตผมว่าหลังๆกาลิรัตก็ออกทะเลใ
1: ช่ไหมยังเด็กอยู่เนาะ
0: เออเอาไปรวมก็เริ่มดรอปเหมือนกันหลังๆเออแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนี่มันได้ใครไปยัง
1: ก็ได
0: ้โคนาเต้
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายนะเน
1: ี่
0: ย
1: มีโคนาเต้มีรูดิเกอร
0: ์เออและมิลิตาวไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: เฮาเซนอ่ะดีนเฮาเซน
1: เฮาเซน
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นละไอ้ลาอู
1: เซโอ้ย
0: ผมว่าเขาน่าจะขายทิ้งแล้วมั่วมากซีซั่นก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไม่ได้เล่นเขามีไอ้จูดเบลลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอดากิแลมีเบนาร์โดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลเนี้ยประหลาดมากนะคือไอ้ดีลอะไรนะนิโก้ปาใช่ไห
1: ม
0: กลายเป็นว่าลิมาดริดเนี่ยจริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คือ
0: 9ล้านยูโรเขาขายให้6ล้านแต่ว่าพอปาร์ตยังไม่อยากกลับมันก็เลยไปเขาเรียกว่าไปรีโครงเขาเรียกว่า
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยลิมาดริดมันจะมีเงื่อนถือเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพ
1: ี
0: ่ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกับ9ล้านยูโรใช่ไหมทีนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นโคโม่อ่ะต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกลับเป็น80ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าลิมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80ล้านยูโรซื้อกลับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ยังได้กำไร20ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโก้ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อนนะฟุตบอลโอ
1: ้เคี่ยวนะ
0: เออเคี่ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร์
1: อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้ายแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000กว่าปอนด
1: ์ฟอร์มดีไง
0: ปีนั้นยิง30ลูกจำได้
1: ปีแรกนะปีแรกกับเทนฮากมั้ยหรือปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮากนั่นแหละปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งเก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมาแล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะเป๊ะเป๊ะยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมักซิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวะเนี่ย
1: แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้แต่ใจไม่ได้เลยใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลาตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอย
1: ู
0: ่แล้วปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซีและไอ้หลอดเอสนี่แหละเอ็ดวูดเวิร์ดนี่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอ็ดวูดเวิร์ดแล้วก็เปิดตัวมักซิยาวมาทีไรนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆสองลูก
0: ใช่ไหมยิงลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูล
0: ลูกเดียวหรือสองลูกลงมาสำรองยิงลูก 3-1 มั้ยผมจำไม่ผิด
1: แต่ผมชอบนะชอบ
0: ชอบชอบ
1: ชอบเลยแหละชอบมังสิยาม
0: ันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นี้ใสอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
1: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรอย่างนี้นิสัย
0: โอ้ดีกว่าอยู่แล้วแหละกานาโชนี่มันไอ้มังสิยาน้อยมันก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปของมันเฉยๆหายไปของมันสำเร็จเทมาเลยของมันไปมีนี่นะครับผม
1: เดี๋ยวเราไปปรีวิวในช่วงเบรกหน้าก็ได้เนาะช่วงช่วงชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยววินนี่ตามผลกอล์ฟนิดนึงผมมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
1: เมเจอร์
0: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3อ่ะนะสักงานนี่แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นริยูแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3มันได้มี14หลุมละเก็บเพิ่มสีนด้วยรวม11อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13หลุมเกินไป4โอเวอร
1: ์
0: โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี
1: ่ที่สะสมมาหายวับ
0: วันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2อ่ะตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่มั้ยแต่วันนี้เกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าโอ้คอร์ด้านี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอดตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
1: แล้ว
0: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
1: เป็น5
0: รวมมี5นะครับ
1: โอ้โหตามเยอะ
0: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
1: ม
0: นะครับเล่นไป15หลุมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกว่าตอนไม่ใช่นี่หว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
1: ้
0: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปแล้ว15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาวันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาส่วนสาวไทยคนอื่นก็มีอย่างปัจจรีนันฤกานนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พารวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะส่วนมีอีกไหมอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะฮะพันธงเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่ในไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปการเมเจอร์นี่ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้างสบายแล้ว
1: ใช
0: ่คืนทุน
1: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: การเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
0: เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไปนะฮะ
1: มีอะไรอีกเอ่ย
0: อังกฤษมีรายชื่อละ
1: ฮะ
0: ตัวจริงออกแล้ว
1: ออกมาไวยังไง
0: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูกันยังมุนติ้วติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซากับ ควอซ่าเอองงไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาได้เป็นไอ้ควอซ่าไม่ใช่นี้สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแบ็คฟอร์ดตัวจริงนะฮะกลางที่ข่าวเอริสซันที่มีข่าวว่าอาจจะลงมาได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนที่เป็นลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
1: ์ครับ
0: มาคาร์ดฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีแคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละดีแคนไลท์จอห์นสโตนชาโรบาเจเลนเฮดสันเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซอีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสเปนแล้วก็ดีเฮดสันเป็นสำรองนะครับเออ
1: ดีขึ้นไหม
0: เมนูไม่ได้ลงเลย
1: เออตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
0: เออ
1: ยากจะได้ลง
0: เอ๊ะเขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบแล้วที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให้เออนะครับเดี๋ยวลงไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าม
1: ีสกายเนี่ยนะโผล่มา
0: เออมีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมเล่นกลาง
1: ก็ไม่แน่
0: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมก่อนกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
1: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
0: คอนซ่า
1: สเปนไม่มีนี่
0: อ๋อแสดงว่าโอเรลี่ก็เล่นแบ็คซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
1: ้ก็ได้
0: นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
1: ในแนวนี
0: ้ตัวรับตัวเดียวไป
1: ใช
0: ่ก็อ๋อก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที
1: ่4-3-3
0: เออบุกไปเต็มติง
1: ไปเนี่ยจูดก็คือคุมการได้อยู่แล้ว
0: สบาย
1: ตัวเจอก็จะตัวฟรีไป
0: ใช่เพราะจูดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวโอ้แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร์
1: ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
0: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
1: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร
0: ่โอ้นี่ก็ผมคิดว่าเปิดหน้าแรกเต็มที่เหมือนนะตัวลุกนี่ขนลงเกือบหมดทีม
1: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
0: เออแต่เซอร์ไพรส์เนาะให้เดคเคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีกว่า
1: ได้อยู่แล้ว
0: นะ
1: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
0: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวว่าจะไม่ได้ลงนะครับมีกล้ามเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อบริเวณก้นอ่ะตึง
1: กล้ามเนื้อก้น
0: หรือเขาเรียกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
1: โอเคตามนี้ก็ดูดีไม่น่ามีปัญหา
0: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของโกดี้คัคโป
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับพี
1: ่แทง
0: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้พี่เปิ
1: ดเดี๋ยวดิ
0: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
1: ต้องหาเลยเนี่ย
0: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแทงลูกใช่ไหม
1: ใช่นะครับคือเป็นภรรยาของโกดี้คัคโปเนี่ยก็คือคุณโนอาฟานเดบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่2ของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG
0: ครับ
1: นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครร
0: ภ์
1: นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคัคโปนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
0: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเนี่ยเดือนตุลาคม
1: โอ้โห
0: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
1: 6เจอประมาณ 5-6 เดือน
0: ใช่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ตรงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกับตัวนี้ฟอร์มกำลังดีนะในฟุตบอลโลกเน
1: ี่
0: ย
1: เล่นดีมาก
0: ใช่
1: กับทีมชาติ
0: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1
1: อ่ะ
0: นะฮะก็เสียใจด้วยนะครับ
1: ก็จริงๆก่อนนั้นนี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
0: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
1: ลูกสาว
0: อ่าร
1: ู้เพศนะฮะ
0: นะครับแม่ไม่งั้นก็เนาะลูกชายคนลูกสาวคน
1: ปิดอู่ครบเลย
0: ปิดอู่ได้เลย
1: ปิดอู่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ You Will Never Walk Alone
0: ครับผม
1: ของจริงเลยตอนนี
0: ้
1: นะฮะ
0: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้เลยผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะหรือไหมนะตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ว่าเขายังไม่ได้บอก
0: ว่าเขากลับไปหรือเปล่า
1: ข่าวยังไม่ได้บอก
0: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดราม่าอะไรตามมานะฮะ
1: แต่อันนี้นี่ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอก
0: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
1: ี
0: นะฮะนี่มีนี่ด้วยนะพอประกาศรายชื่อนะอรันเชลเลอร์นะอดีตของนักชั้นกิจดีก็ตอนนี้เขาทำงานกับ BBC ใช่ไหม
1: อันนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษเหรออ
0: ่าก็
1: เห็นรายชื่อ
0: เออเห็นชื่อบอกว่าเอ้ยชอบเลยทีมชุดนี้นะฮะเขาบอกชอบในที่เขาน่าจะออกอากาศอยู่ทาง BBC Radio ละ Fight Life นะฮะของอังกฤษครับนั่นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จัดอย่างนี้ชอบ
0: เออก็ถึงจะเลยเขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าไอ้ปีก2ฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้โอเลรี่เอาไปจับประเด็นเป็นเล็บแบ็คซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คน
1: นะ
0: ครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โมแกนเลเวเจอร
0: ์
1: ยูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเรื่องที่เรียนก็คือนักผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกกันนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่ได้มีมีแปลงสีฟันไม่มี
0: อันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปลงสีฟันกี่รอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งปานาแล้วก็มา
1: เออ
0: สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้วงดนตรีไทยแล้วเขาตั้งชื
1: ่
0: อชอบเอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
1: แล้วบอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้บอกระจายเออไม่ใช่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผังที่เป็นขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเลียสันนะครับแล้วโรเจอร์ได้ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น4-2-3-1นั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซาซ้ายเรเดรี่ถือว่าแข่งโป๊กอยู่นะส่วนปานามาก็เล่น
1: มูริจักกันเน
0: าะ5-4-1เลยนะครับตัวเป็นมอสเกล่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดราเดกูเตเลสชื่อสเปนครับตัวรุกมีมาติเนสบาซินาสครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรเลยว่าเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆนะ
1: นี่เขามีแต่คือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยเหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่พยองเดียดเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: เออไปเอามาจากไหน
0: เขาเป็นนี่ไงย้อนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไปบนโลกไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกไงนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟล์ซีเครต
0: ใช่ใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได้น
1: ก็จะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็เนี่ยเหมือนที่นักพากย์เขาใช้พากย์กัน
1: คือมีแผ่นเดียวอ่ะจบเลย
0: เออจบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียว
0: จริง
1: ๆนะครับ
0: เออบางทีหลายท่านเลยสงสัยว่าเอ้ยพวกนักพากย์ทำไมรู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยFIFA จะทำเป็นเพจคิดมาให
1: ้ใช่เพจคิดคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะFIFAจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: เฮ้ยทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่เป็นในมือเป็นปึกเลยข้อมูล

0: ไป 6-1
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่เนี่ยนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะทั้งคู่เนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็น
1: จุดโทษ2ลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับคู่แข่งจากคอนทาเคฟด้วยไหมของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออโมแต่ไปร้องเพลงนะฮะเออสถิติเยอะดี
1: เยอะแยะนะครับอังกฤษไม่แพ้ทีมคอนทาเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สถิติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
0: ใช่
1: นะครับ
0: น
1: ี่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษเนี่ยแพ้4
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เรียกว่าสิ่งรอบแรก
1: เออ
0: ตายรอบแล้ว
1: มักไม่ค่อยผ่าน
0: ใจไม่ค่อยแข็งทีมอังกฤษเอาจริงๆนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญน่ะที่เขาเรียกช่วงครัชไทม์ภาษาฝรั่งอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้จุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ
1: ้
0: เป็นอย่างนี้จริงๆนะเหมือนในตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะเอออย่างนั้นอ่ะ
1: แล้วปานามามีสถิติก็เลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะคือมันก็อย่างนั้นดิคือเขาไม่ใช่ชาติมหาอำนาจแล้วก็เป็นชาติเล็กอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่สองเท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์หนึ่งก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้ง
0: ก
1: ็ครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกันนะครับก็มาเล่นบอลโลก2ครั้งอยู่กลางกี่2ครั้ง
0: โอ้ยดวงสมพงษ
1: ์เนาะ
0: คราวนี้ไม่รู้แล้วมาเจอแมนที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มด้วย
1: ใช่ต้องการการการันตี
0: แล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็มเหนียวเลยนะมาเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปวงเคปเวิร์ดนี่ผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไงนะ
1: เจาะไม่ได
0: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
1: ซาก้าต้องลงต้องฟิต
0: ใช่
1: ซาก้าอาจจะเจาะได้
0: ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่ผลเอิญปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้ามันฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
0: ใช่ต้องเอาแล้ว
1: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
0: มาเคนแรดฟอร์ดได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
1: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างซาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปรียดไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเขาเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
1: เพราะว่าถูกขึ้นไม่ค่อยอันนั้นใช่ไหม
0: เขาไม่ค่อยเอาซุปเปอร์สตาร์
1: ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
0: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกว่าจะเป็นเอสรีคาวซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี้คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้ไง
1: สโตนนะ
0: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ไหมถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
1: ถ้าดูจากรายชื่
0: อ
1: สุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
0: แบ็กซ้ายเอาลุยทองอันนี้ก็น่าจะมัน
1: มันแบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
0: จังหวะบุกมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้เพราะโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
1: ในช่วงท้ายเป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
0: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
1: แล้วจาเรียวคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกันเลเวอร์นะ
0: ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนถูกเครื่องเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
1: แต่ก็เป็นเซนเตอร
0: ์อย่างน้อยเล่นได้สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิลาเมนโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็
1: กได้แบ็ก
0: มิดฟิลด์ได้เดี๋ยวก็รู
1: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชัยชนะนะครับเป็นการการันตี

0: ว่าจะเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบน็อกเอา
1: ท
0: ์นะครับจะเบากว่าน ะฮะ
1: จริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ใช่ครับ4689899
1: นะครับมีมาบ้างปะปายนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพากโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะนะบอลโลกนี่ก็พากอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมชาติบราซิลสมัยพีคๆเนี่ยเลสโบซอนไหนโรม่า
0: โรม่า
1: เนาะ
0: แล้วก็ไปมิลาน
1: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพีคๆอยู่ในอิตาลีนี่แหละโรม่ากับมิลาน
0: โรม่ากับมิลาน
1: โอ้ตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่94ก็อี22นี่เนาะ
0: ที่ได้แชมป์โลก
1: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเป็นโรนัลโด
0: ก็
1: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะแจสินโยยังไงผมยังจำได้
0: ใช่ไหม
1: ใช่แจสินโย
0: ดุงก้าเป็นกัปตัน
1: ไม่ใช่เพราะที่แจสินจอจินโยไม่ใช่แจสินโย
0: จอจินโย
1: จอจินโย
0: ที่มาเมืองไทยครับ
1: แจสินโยบอกกูลุงไม่ได้เล่น
0: จอจินโยที่มาคุมไงบุรีรัมย์เหรอ
1: ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียว
0: คนนั้นแหละ
1: นั่นแหละ
0: คนน
1: ั้
0: น
1: คนนั้นแหละ
0: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
1: เก่งมาก
0: เป็นพวกขวาจอมบุก
1: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
0: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
1: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
0: แล้ว
1: ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่นบราซิล
0: คาฟูคาร์ลอสโรนัลโดกับ
1: จ
0: อร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
1: ใช่แต่โรนัลโดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกเลยแล้วก็แบนอีตาบังโก้เดินมาเล่นแทน
0: คาร์ลอสไม่ใช่คาร์ลอส
1: ไม่ใช่คาร์ลอสอันนั้นกองหน้าอย่าโดนบังโก้กองหน้าเม็กซิโก
0: แล้วก็ว่าบังโก้
1: บังโก้ที่แบ็คไซด์ตัวอวบๆหน่อยอ่ะ
0: ยิงฟรีคิกดี
1: ๆเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวว่ายิงลิเวอร์พูลในอยู
0: ่ฝั่งบอลนอกก็ยิงมั้ง
1: ยิง
0: คุ้นๆอยู่นะ
1: โอ้แต่บราซิลชุดปี94เนาะตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาล่าอยู่ชุดนี้มั
0: ้งโรซินวา
1: วะใช่ไหม
0: โรซินวาคาร์ลอส
1: มาซินโยอะไร
0: มาซินโย
1: นะก
0: ็คาฟูก็แล้วแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
1: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าในขนาดนี้นะไม่ใช่ไปดูเวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
0: เรียน
1: เ
0: รียนด้วย
1: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนบอลโลกตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเด็กเทคนิคปช
0: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
1: ลองพยายามแล้วไม่ไหวเจอบางคู่แต่สิบเอ็ดโมงเนี่ยบ้าก
0: ลางวันก็ทำอย่างอื่นอ่ะกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็กลายไปต้องเลือกดู
1: ใช่นะครับดูเป็นคู่ๆไปเดี๋ยวช่วงนี้เนาะพักกันพี
0: ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะ
1: คร
0: ับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ผมโปร
0: ่งนะก่อนที่ฟุตบอลคู่2คู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: เป็นครับนะครับเกมของกลุ่ม L นะครับโครเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษ
1: ครับนะครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะใครไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี
1: ้ยครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสมั้งผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมในอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากันหน้าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กันหน้าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
0: า
1: ะ4คะแนนนะ
0: ก็เข้าแน่ๆ
1: เข้าแน่ๆ
0: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆในที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
0: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ก็
0: นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
1: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: นะครับ
1: พี่เอาเลย
0: นะ
1: เอาเลย
0: อังกฤษอ่ะผู้สำประตูก็เป็นพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเกียร์ฮีเยือนคู่กับเอสปิคอนซาแบ็กซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นจาริโอคอนซา
1: ครับ
0: นะครับคู่มิดฟิลด์นะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาร์คัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดคแคนไรท์จอห์นสโตนก็ที่เหลือนั่นแหละนะครับกอดอนก็โดนดรอปไปนะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเคียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจนะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
1: ้จะถูกใจ
0: ใช่นะครับแล้วก็มีพอลโรบินสันอดีตผู้สำรวจตัวทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับพอลโรบินสันนี่พูดถึงจาเดลควอนซ่านะครับที่วันนี้เนี่ยต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
1: ม
0: นะครับอยู่ลิเวอร์พูลเซ่นนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับฤดูกาลล่าสุดกับลิเวอร์พูลเซ่นอันนี้โรบินสันพูดนะ
1: ครับ
0: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเดลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
1: ับแล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
0: ครับ
1: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพังประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่ลินีเกอร์อยู
0: ่
1: แล้วก็ลุ้นเป็นในนี้ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018
0: ฮะ
1: ยิงกี่ลูกเคนมีแฮตทริกไหมยังไหมเดี๋ยวนะดูก่อนเวิลด์คัพใช่ไหมตืดจะมีสี่จิตีอยู่นะฮะแต่ที่แน่ๆที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่ห้าประตู
0: สามไหม
1: โกนี่สี่จิตีต่างๆปุ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยเหลือเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลันด์4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุสจูเนียร์4ประตูแต่ไม่มีแฮร์รี่เคนแหมเนี่ยผมดูของฟีฟ่าดีกว่า วันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่ 4-5 อันดับเองนะฮะเขียนนี้ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เพราะว่าไปเจอนี่ไงมนดำไงกับเกมจากการหน้าเจอหมอผีเอาแช่งยิงจ่อๆข้ามคานนะฮะมีไหมแฮร์รี่เคนนี่อ๋อพวกนี้มี2ลูกเองพี่
0: โอ้ก็นัดแรกอะนะ
1: เออนัดที่สองนี่ก็
0: นัดที่สองกับการหน้าก็ศูนย์ศูนย
1: ์มืดไปนะฮะเจอมนดำก็ไปเออแอนโทนีลังการ์ยิงเท่าเคนนะยิงสองลูก
0: สองลูกแล้วมันยิงสวยสองลูกนะ
1: พี่โดก็สองลูกนะพี่โดนะเออโดโอ้โหใครบอกผมเมสซี่ยิงพี่โดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได้เอ๊ะ
0: โอ้โห
1: โปรตุเกสที่วันไหนแล้วพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
1: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ 6:30 นดูพี่โด
0: กูดึก
1: โอ้แล้วเจอทีมแข่งด้วย
0: เจอโคลอมเบีย
1: โคลอมเบีย
0: เจอกันเองอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับฟัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับ1อยู่ไงตอนนี
1: ้
0: นะครับ
1: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้นี่เมสซี่ก็ยิงหนีกันเจอจอแดนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
0: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีลุ้นอ่ะ
1: ก็น่ายิงฟันนะนะฮะ
0: ครับอย่างถึงบอกเลยถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้แกยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
1: ใช่
0: อืม
1: ก็ให้ทำสถิติไป
0: เออทำสถิติอ่ะว่าง่าย
1: แล้วก็เดี๋ยว
0: อาจจะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
1: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
0: ก็ไม่พัก
1: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้แต่ที่แต่ที่อเมริกา
0: โซฟาย
1: โซฟาย
0: อืมที่โซฟาย
1: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กเยซีนันเมดไลท
0: ์ของลอสแองเจลิสอ
1: ่ะอ๋อก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียมที่ตั้งจริง
0: ใช่ลอสแองเจลิสสเตเดียม
1: ในทุกวันโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่
0: อ
1: ยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
0: ก็ซัดเลย
1: นะ
0: นะครับอืม
1: นะก็ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกนี่จะเดือนแล้วใช่ไหมเริ่มวันที่11นะฮะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
0: 39วันไง
1: เออแล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
0: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มก็เตะเท่าเดิมแหละ
1: ใช่
0: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
1: เพิ่มมารอบ
0: นะ
1: ครับแต่แบบดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมนะผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเตะเยอะกว่าทุก
0: คนใช่
1: ถักหลายสอง
0: สี่ป้าแล้วโม้ไง
1: เออ
0: รอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
1: ใช่
0: เออ
1: มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี่ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
0: นั่นล่าสุด
1: ก็ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
0: ปิดฉาก
1: เออน่าเสียดายที่ทัวร์นาเมนต์จบเร็วจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องรุนด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะนะฟุตบอลโลกนะก็อีกคนก็อุกาเต้ไงแต่อุกาเต้มันตกรอบไปแล้ว
0: ไ
1: ม
0: ่
1: มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบอลโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
0: อีกคู่หนึ่งไหมล่ะ
1: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคอิชิก็มีผู้สับตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะคร
0: ับ
1: ปอนกาชิตแล้วก็วันนี้ใช้อีวานเปริซิตไปเล่นเป็นแบ็กนะตรงกลางนะครับใช้โอ้คู่เก่าเลยลูก้ามอนดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
0: ครับ
1: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้บูดิเมียส่วนการหน้าก็มีพี่เอาไหม นะฮะ
0: อากาน่าผู้สับประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
1: ใช่
0: นะครับผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซนโอ้ยชื่อแปลก
1: ๆ
0: นะครับลูคัสเซนนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนย่านะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอวูซูแล้วก็มีปาเ
1: ต้
0: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอร์แดนอายิลนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: กาน่าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
1: ่
0: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสดิโครเอเชียบอลเก่าอะเนาะ
1: บอลเชิงบอลเชิง
0: บอลเชิงนะครับ
1: ก็โอ้ล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษนะได้ชนะโครเอเชีย 4-2 ตกใจมันโอ้โหมันยิงเยอะจังวะ
0: คือโครเอเชียอาจจะดูแบบยังไงดีอาจจะดูเหมือนไม่ดุดันไม่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
1: ใช่เผื่อไม่ได้
0: บอลอะไรพวกเนี้ยนะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
1: กาน่าหร
0: อ
1: ว่าเสมอแหละพวกเนี้ยดู
0: เสมอกอดคอ
1: เออ
0: กอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่1
1: ใช
0: ่นะครับถ้าเสมอจริงๆอ่ะนะ
1: โ
0: อ้โครเอเชียก็จะมีสีใต้ไหมก็เข้ารอบ
1: ผมว่ากันหน้ามันก็ไม่น่าชนะโครเอเชียได้เอาจริงนะเออถ้าจะมีใครชนะผมว่าโครเอเชียนะแบบนี้ใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มวะ7
0: บอลระบบ
1: ไม่7หรือ6อ่ะโครเอเชียก็จะเป็น6
0: แต้มเพราะตอนนี้อยู่3แต้ม
1: แต้มนี้ก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นอะไร
0: เข้าเลย
1: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะพนมาขึ้นมา
0: ก็น่าจะชนะแหละ
1: เออ
0: นะครับส่วนกาน่าเนี่ยเข้ารอบอยู่แล้วนะคร
1: ับ รอบอยู่
0: ตอนนี้มีอยู่4แต้มนะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด18ทีมแน่ๆ
1: แต่โครเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
0: จำเป็นต้องมีแต้ม
1: เออเพราะมีแค่3คะแนน
0: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาน่านำก่อน
1: อุ้ยสนุกแน่นอน
0: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โครเอเชียอาจจะตกรอบได
1: ้กลัวจะไม่เอานะดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
0: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติดชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มีนะคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
1: ใช่
0: นะครับแม้มันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่หนึ่งนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
1: โอ้โห
0: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
1: ครับ
0: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
1: ก็ดูน่าจะจูงไงทุกคน
0: ถ้าเสมอนี่อาจจะจูงมือกันนะครับอาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้แล้วก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: นะครับคือออสเตรียกับอาร์เจนตินาเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
1: ม
0: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลย

0: ครับจะเหลือญี่ปุ่นเนาะตัวแทนเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยถ้านับนะนะ
1: เออเดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
0: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
1: เออใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าเออใครจะมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับสลากเนี่ยดวงมันต้องดี
0: เส้นสายเส้นทาง
1: เออเส้นทางเงี้ยเออเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเงี้ยบางทีมที่มันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมทอนยิงตลอดทั้งสายจนมันมาเจอแข็งจริงก็รอบตัดเชือกรอบเลยพวกนี้เอออ
0: ืม
1: นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยนะไอ้
0: รอบได้หมด
1: เออ32ทีมสุดท้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
0: เม็กซิโกชนะรวดเลย
1: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอยู่มั้ยนะ
0: ฮะมีเกาหลีใต้นะ
1: ฮะ
0: แต่เกาหลีใต้ไม่แพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
1: เออดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้าน
0: ะตุรกีใครไปเจอไว้ไง
1: ใคร
0: กูแลหรือใครอ่ะ
1: ไปเจอว่า
0: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
1: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
0: โดนไงแล้วเดินไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
1: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปอย่าเลยมันนั้นเพราะฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
0: ก็คือไม่มีความ
1: เข้าไปแล้วไงสหรัฐจะแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มเป็นสหรัฐแต่แรกที่ผมดูผมกล่าวว่าไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐจะเข้าที่สองโอ้โหกลายเป็นว่ากลายเป็นออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
0: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
1: เออหลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพอนเทคมาเตะอาเซียนใช่เออ
0: เออนะ
1: เออส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบเลย
0: เช็คจริงๆเข้ามาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
1: เออตกรอบแบบโอ้แพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
0: แพ
1: ้เกาหลีใต้2-1กลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้เซาท์แอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส
0: ์ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
1: ้เออนะครับก็
0: เกาหลีใต้จริงๆถ้าเสมอก็เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนกันไปตรงนี้นะครับก็ทำตัวเองแหละที
0: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชึ้งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดิบอะไรดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดุดันเท่าไหร
1: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งหมดนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก็
0: ไม่เอา
1: ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนะสุดท้าย 3-0
0: เม็กซิโกก็มาดี
1: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจในบ้าน
0: ครับ
1: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
0: ก็เรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะ
1: สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาร์แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาอ่ะผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันอีก
1: เจอกัน
0: นะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
1: ๆเออ
0: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
1: ก็คงไม่กลัวแคนาดาก
0: ูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกเอาเว้ย
1: ก็ดีนะ
0: ดีดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เลยก็นั่นแหละนั่นแหละเออนะครับก็เคยมีผมไปอ่านในตามเน็ตมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอเนี่ยอะไรฮะโอ้โหอะไร
0: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบคู่โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
1: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
0: รอบ16ทีมเลยครับ
1: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้เลย
0: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
1: พี่ไม่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนว่าปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
0: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
1: ่เออ
0: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
1: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
0: เออมีสิทธิ์มีสิทธิ์
1: แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาใต้มีโอกาสอุ๊กแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เนเธอร์แลนด์ฟอร์มดีจริงนะเกมบุกนะ
1: ใช่นะครับโมร็อกโกนี่ก็คือเกมรุกเจอเกมรับเลยโมร็อกโก

0: โอรับแน่นนะฮะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันนะแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสเอ้ยไม่ใช่รอบ
1: ควอเตอร
0: ์แม่
1: คือดูสายก็สนุกอะนะ
0: แต่ดูสายแล้วเนี่ยไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
1: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
0: เออดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอะ
1: ฮะ
0: เออนะครับนี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ยมีข่าวอะไรไหม
1: ก็ฮือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอสอะที่ไปซีมิลานเรียบร้อยแพงสุดเลยนะ70ล้านยูโรครับ
0: คือเป็นแพงสุดของ
1: ของ
0: ซีมิลาน
1: อ
0: ู้คือเปเช่เขาเก่งเน
1: า
0: ะเขา
1: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: ที่70ล้าน
0: อ่
1: ะ
0: แทบไม่ได้ใช้
1: อ
0: ่ะกอนซาโลรามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดเนี้ย
1: ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติแล้วก็พอได
0: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
1: ้แล้วมีเงินด้วยเนาะ
0: เออ ใช่ป่ะกอนซาโลรามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกระท้ายเกมอะไรเงี้ย
1: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอะนะ
0: เออในทีมชาติก็เนี่ยเจอพี่โดขวางอยู่ไม่ได้เล่นหรอก
1: ฮอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
0: คือถ้าลงฮอโดลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละลามอสอ่ะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าฮอโดไงส่วนอื่นๆเหรอก็มีนิคัสซูเล่เอ้ยไม่ใช่นิคัสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาลอยากได้ตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอาลีกับอันตรียานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
1: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
0: เพราะว่าในเล่นในอิตาลี
1: เต็มที่12ล้านยูโรต่อปี
0: เออ2ล้านยูโร
1: เท่าไหร่นะ
0: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอ่ะตั้งตัวได้แล้ว
1: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
0: โอ้แพงมาก
1: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่10 15 16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะ
1: คือตอนน
0: ั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
1: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะตอนนี้ก็ได้ละสบายสบาย
0: โอ้แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูในเด็ดนี้ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องนักฟุตบอลเนี
1: ่
0: ย
1: เงียบกริบ
0: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนันแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
1: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
0: ่เออผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
1: แนวทางใหม่
0: เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้ว
1: แนวทางใหม
0: ่เ
1: หมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อาจจะไม่ได้ใครเลย
1: แล้วแต่จะคิด
0: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะฮะ นะฮะแต่ยังไงไม่รู้นะครับว่าสุดนี่วอลเวคฮอร์ดจำได้ไหม
1: วอลเวคฮอร์ด
0: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะเจ้านายสุติรักษ์ดึงไปอยู่กับเอฟซีทเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นพอฝ่ายเทคนิคให้ทาเวนเต้นะ
1: กินเต็ม
0: กินเต็มหมอละงานเนี้ย
1: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบซ่อน
0: ไม่ต้องหลบซ่อน
1: เอาค่าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ชนะ
0: ทำนี่แหละ
1: เอาเองเลย
0: เอ
1: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
0: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอพวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่ลิเวอร์พูลเซ็นก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตก็ตัวเอริกนะ
1: ยากจนนะ
0: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์มาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะเออ
1: คนจำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
0: เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: ทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบทเวนเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่เขาไปถามยูนครับอ่ะจำได้ไหม
0: ถามว่า
1: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็จะชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยแบบเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยเออ
0: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
1: คือเป็นคนแบบไอมีไอดงไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่
0: าฮะจริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
1: เหมือนทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะจริงๆตอนที่ได้เอริกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาจักก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีนปีแรกถือว่าโอเคนะ
0: ได
1: ้สองหรือเปล่าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
0: อ่าน
1: ี่ก็ไปกล่อมวอลเวคอร์สแก่แล้วอยู่ตัวเป็นเต
0: ้34
1: วอลเวคอร์สนะ
0: วอลเวคอร์ส
1: เ
0: ป็นโหตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายมา
1: จะยิงได้ยิงไอ้ทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
0: เขาเรียก
1: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกเนี้ย
0: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพสคู่แข่ง
1: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะเราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่ามันยิงทุกทีมเลยวอลเวคอร์สเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
0: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลอะบอลช่วงที่เขาเล่นกับเทนฮาก
1: เนี่ยตัวอยู่กับวบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
0: ครับ
1: มันยิงเยอะอะอย่างอยู่เบซิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อะแล้วไปอยู่เบซิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
0: ก็ถือว่ายิงไง
1: ในลีก0ลูกอยู่แมนยูอะ
0: ผู้เห็นแล้วก็ท้อ
1: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอะวอลเวคอร์สอะแต่เป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าคือไม่มาก
0: อย่างแฟนแมนยูเนี่ยขอให้ทุ่มเทเถอะ
1: เนาะ
0: แล้วเล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วยใหญ่พวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้นะแต่มันก็ทุ่มเท
1: มันก็ทุ่มเท
0: ใช่ป่ะอย่างเคสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งมันไล
1: ่
0: นี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แรดไอ้จังหวะวิ่งเหาะเพชรแบบวิ่งเหาะ
1: ลงบนเกมรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
0: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามมากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
1: นะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
1: ผมไม่ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
0: แต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลใช่ไหม
0: อาร์เซนอลก็เอาอยู่นะ40ล้านปอนด์ได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายนะอาร์เซนอลอ่ะเขาไม่ค่อยชอบไปนี่กันไง
1: มาติน
0: า
1: ลี
0: กับเบียมาตินาลีตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ก็ได้แล้วฝันผมว่าโอเคนะ
1: โอเคนะ
0: เข้าระบบ
1: สลับกับตอสซาก็ได้นะ
0: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะเพราะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละมาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ก็คาริกก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
0: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกมันอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี
1: ่
0: ไงใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
1: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
0: สันดานดีกว่าพี่ชายก็สันดานแรดฟอร์ดไม่ใช่นิสัยแล
1: ้
0: ว
1: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
0: เปลี่ยนยาก
1: มันอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
0: แรกๆอ่ะ
1: แรก
0: จะได้
1: แล้วสุดท้ายก็นะ
0: ไม่ต้องอะไรลองบาร์ซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
1: ที่มันออกลาย
0: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรไปเรื่อยแหละใช่ป่ะแต่บาร์ซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบาร์ซ่ามาเอาไอ้ทันนี่กอร์ดอนไว้
1: เนาะ
0: ไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกแล้วดูทรง
1: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
0: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลนามันเล่นดีเล่นให้ดีกว่าเซนก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
1: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีอะนะ
0: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายอันนี้กอร์ดอนอะมากองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
1: ๆ
0: อย่างนี้เหมือนนี่ยังไงวิลเลียมกับยามาเล่นสบายนะฮะพูดถึงยามาก็ดูไม่ใช่ยามาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเจเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนจะสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอน นะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายนะ
1: ครับ
0: ส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บโคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อโคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอลุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ไกลกว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยส์นี่ต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียม
1: ฮะ
0: เพราะเขาที่เด็ดจริง
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปีมีเ
1: ก็เลือกที่สบายใจ
0: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของนิโก้วิลเลียมอ่
1: ะ
0: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาร์ซ่าไงใช่ป่ะ
1: ใช่มั้ยอยู่ๆไม่ไปใช่
0: เออแล้วตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักนึงอ่ะบาร์ซ่ากับไอ้บิลบาโอนะ
1: ฮะ
0: จนสุดท้ายก็กล่อมจนนะวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อนนะ
1: บิลอยู่ก็อย่างนั้น
0: บิลบาโอคือครอบครัว
1: อยู่ก็อย่างนั้นเออนะ
0: ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่2เรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: มันโดยเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
1: ฟุตบอลโลกอยู่เนาะ
0: แต่ว่าบางคนนะอย่างเคสของไอ้เอเลียนซันนี่ก็เขาก็ให้จดร่างกายที่นิวยอร์กนะ
1: หลายทีม
0: แมนซิตี
1: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพอะว่าง่าย
0: ใช่ไ
1: หมมันจบไป
0: ซึ่งแมนยู
1: ไม่ทำอย่างนั้นนะอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์ซอนอะ
0: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่นู่นเลย
1: แต่ข่าวมันเงียบไปนะหรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
0: แต่เขาก็ไปสัมภาษณ์เอเดอร์ซอนเหมือนกันข่าวว่าเรื่องแมนยูเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
1: หนี
0: ก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะฮะแต่เราไม่รู้นะเอเดอร์ซอนเล่นเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อยิงแป้กอ่ะ
1: ตัวเนี้ยเหรอ
0: เออ
1: ตัวจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ่ะ
0: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
1: ไม่ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอ้ตัวลาซิโอป่ะ
0: ตัวนั้นเป็นปีก
1: ที่มันอยู่กันโชคมันเก่งมากอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได้
0: โอ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กับโชว์ระยะมันกินเล่นไม่ได้
1: ใช่ตัวบาซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เนี่ยฟิลิปเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: แต่ฟิลิปเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: ดูแบบเป็นแชมป์ยูทีมแล้ววะ
1: ย้ายมาอังกฤษใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปื้
1: อตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี2018
1: เล่นไม่ค่อยได้
0: 2021อยู่มา3ปีนี่แหละฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอโต้ยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะหลังจากย้ายไปเวสต์แฮมอ
1: ่
0: ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลา33ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวนี้เก่งมากตอนอยู่ลาซิโอจำได้ใ
1: ช่มั้ยแล้วเวสต์แฮมมา
0: ลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ายอยู่กับเวสต์แฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะดูแล้วกันโอ้ยมันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่สองนัดเองในฟิลิปปินส์
1: นะ
0: ก็ต้องระวังนะครับคือย้ายมาจากเกาโชพอกับย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
1: นะ
0: นี่ไง
1: แ
0: ล้ว
1: ตีเก
0: แมนชูปีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีข่าวนักเตะจากเอเดนวิซี่อีกเลยนะ
1: คือพอไอ้เทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อ่ะแล้วก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
0: ้
1: นักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
0: อ่
1: ะโอ้โหเวรกรรมจริง
0: ๆ
1: ก็มีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอร์ด
0: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็ก
0: คืออันนี้เหรอที่ฟังไม่ได้
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะครับ
1: เอาจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
0: 41สถานีนั้นหยองเพิ่มไป51
1: เพิ่มอีก10
0: ขยายเอง
1: อันนั้นคือโครงการเขานะ เออนะครับนะฮะ
0: ก็ยองเดชก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงที่คู่หนังพยองฮะมาภาคกับน้องเจมส์ใหญ
1: ่
0: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่มา9โมงนี่แหละลองแอ๋ทีเดียว
1: 9โมงเหรอโหก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาร์เจน
0: ดิแจอร์แดน
1: เออแล้วอาร์เจนจะไปเจอคริสเบิร์ตนะ
0: ฮะ
1: รอบ32อ่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: ดูที่จะเจาะเข้าไหมเมซี่จะเจาะเข้าไหม
1: ถ้า90นาทียันอยู่อีกเนาะก็ต้อง
0: แล้วไปชนะจุดโทษเงี้ยนะกลายเป็นว่าเคเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ชนะเลยเสมออย่างเดียว
1: แต่ไม่น่ารอดแล้วแหละผมว่าเจนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเมซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อมคุณปอเน
0: า
1: ะคุณปอแม็กซิมัม
0: ใช่ใช่
1: เมสซี่คือเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
0: คือจริงๆอ่ะ มันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายของตัวเองได้นะว่าตอนเด็กๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
1: ม
0: โตเขาเรียกว่าโตช้า
1: ตัวเล็ก
0: เออก็เลยมาเข้ารับการรักษาที่บาร์ซ่า
1: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
0: เออก็คือก็มีพรสวรรค์ด้วยนะครับพรสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโดพรสวรรค์ก็มีแหละ
1: มีสิ
0: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก็
1: มันไม่โดดเด่นเท่า
0: เออก็อาจจะไม่ได้พิ้วเหมือนเมสซี่อะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
1: เก่งดิ
0: ก็พรสวรรค์นะโรนัลโดถ้าใครเคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: 16 17นะ
1: ก็ลีลาก็พิ้วแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโดเขาเป็นปีก
0: มันคน
1: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
0: คนละสไตล์นะครับโรนัลโดนี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
1: ะ
0: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมแหละนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโดความพยายาม
1: ความพยายาม
0: เออ
1: ใช
0: ่ความพยายาม
1: นะฮะแนวนั้น
0: พยายามนี่เลย
1: แนวนั้น
0: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
1: ใช
0: ่แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
1: นะจะยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นรนอยู
0: ่ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบเอาช
1: นะให้เลยให้แฟนบอลด่าอยู
0: ่
1: ถูกไหมเขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกปะ
0: ใช่
1: จ
0: ะเป็นคนที่ชอบเอาชนะ
1: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะอย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าการบอกว่าเออเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อตัวทีตีมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้
0: เ
1: ขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
0: ยิ่งในช่วงบอลโลกเนี่ยผ
1: ม
0: เชื่อว่าโรนัลโดน่ะเล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
1: ถูกไหม
0: เออเขาคือใครก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
1: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกเออจริงๆเนาะ
0: ถ้ามันเห็น
1: แ
0: บบ
1: เป็นกลางอะนะ
0: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกอะลูก
1: มองเป็นกลางอะเนาะเออนะครับ
0: เอออ
1: ะไรจะขนาดนั้น
0: น
1: ะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองอวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
0: ผมถ้าพูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนี่นะพี่นะ
1: ตัดยาง
0: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
1: อ๋อ
0: โอ้โหได้เหมือนกันนะบรรยากาศฟังเดอะโกส
1: เจ็ดสี
0: กดแกรกกดเสียงลม
1: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
0: ก็จะชินแล้ว
1: ตัดยางอยู่มันมีบางเรื่องนะในสวนยางอ่ะ
0: โอ้ใช่ไหมผ
1: ีกันใช่ไหมไปบิ้วเขาอีก
0: เออสวนยางจริงกับผมไม่กลัวผีนะสวนยางกลัวงูน่ากลัวกว่าระวังแล้วพี่นะดี
1: ๆนะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอสิบอลของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
0: โอ้โหนั่น
1: ตอนนี้คิดถึงอยู่อีกนี
0: ่เราเตะพอสวรรค์เลยนะ
1: พอสิบอลตอนนั้น
0: บราซิลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: หรือไปอยู่ไหน
1: ก็อยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่พอสิบอลพอสเซสักอย่างหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสิบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
1: ยิ่งใหญ่กันนะ
0: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาร์ก้านะครับไปเล
1: ่
0: นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยแล้วส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
1: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
0: ปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมนั่นแหละ ม่แน่ใจนะครับโฮจิมินห์ซิตี้โพลิสเนี่ยแต่ก่อนที
1: ่เขาเล่นอยู่ตัวอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: เออไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: อืม
0: สตาร์ทไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้ให้อิตาลีนะไม่ถึงทีมชาติเยาวชนนะ
1: อืมอืมแล้วก็พอเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดีแต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได้
0: ไอ้จูเซเป้ลอสซี่น่าเสียดายสุด
1: เก่งจริงนะ
0: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
1: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
0: ใช่
1: อันนั้นก็เก่งมากเลยวิจโจนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอเดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจูสเปโรซี่อ่ะ
0: ตัวยิงไกลดี
1: ๆ
0: เ
1: ช
0: ื่อนะฮะ
1: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าจะติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
0: เกือบเหมือนกันนะ
1: นะ
0: ฟอร์มดีกับ
1: พอดีกับเวอร์ตัน
0: แต่เอามาไม่ได้เล่นนะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูได้มีลุ้นลงสนามแล้วใช่ไหม
1: เนาะ
0: เออ
1: มันอะไรจะขนาดนั้นเน
0: า
1: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
0: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
1: ฮะ
0: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายอ่ะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหนางชีวิตถ้าเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมแชมป์กลุ่ม K เนี่ยจะไปเจอทีมอันดับ3นะครับของกลุ่ม IJK นั้นไม่เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวรอบ8จะค่อยไปเจอเม็กซิโกรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะควายเจอสเปนนะชีวิตเพียด
1: ก็หนักเลย
0: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนนะคนละเรื่องเลยนะและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับถอนหายใจแต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้ว
1: มีอีกไหม
0: ก็ความเหรอหมดแล้วนะครับ
1: YouTube มีไหม
0: YouTube จะดูกัน
1: เออ
0: YouTube เรามีไลฟ์อยู่นี่ว่า
1: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี
0: ้ตึ๊บๆมีไลฟ์อยู่นี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ก็พอมีอยู่นี่ฮะอู้เยอะเลยพี่มี
1: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
0: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงไอ้ตรงประตูที่ดาวซันโวยิงกันนะ
1: ฮะ
0: เพราะนี่มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอ่ะรวมมา48กับ32อ่ะ
1: ครับ16
0: เออ
1: 16
0: เออเริ่มมาบาเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
1: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
0: ใช่ๆๆคุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจเทมเบอร์พักคะแนนในเอ็นเอฟแอลด้วยกันฮะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีมฮ่าดิฮ่าดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับคิว2815ถามว่ากันดิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าว
1: มี
0: ข่าวว่าเชลซีสนใจ
1: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยแล้วซ้ำไปเหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้แน่
0: ๆถือว่าดีนะสลาก้า
1: โอ้นี่กับซันเดอร์แลนด์ยังดีเลย
0: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนันทพงศ์นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอ้าวอันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนนะเออพรุ่งนี้เขามีนี
1: ่เลือก
0: เลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมเออนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
1: ก็ล้ำจริง
0: ล้ำจริงใช่ไหม
1: ล้ำ
0: ก
1: ็มีตัวห้อยอยู่ไง
0: นะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับหน้าไปแล้วหน้าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกดูกันนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
1: ต้องเงียบกริบ
0: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเขาก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพย์เยอะกว่านั้น ปรากฏว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วก็
0: ไม่มี
1: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลย
0: เออ

0: ต้องกระทบกับเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
1: นะฮะเออนี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
0: ออกให้ใช่ไหม
1: หรือว่าต้องถามน้องจุนต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุนฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่ในจุนสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุนกับคุณเอ็ดฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
0: น่าจะอย่างนั้นแหละ
1: หรือว่าจุนจะแหกไปภาคคู่โคเชียกาน่า
0: ใช่ไหม

0: ก็แต่ก่อนจะใช่
1: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
0: ทั้งคู่นะเขาก็ต้องพยายามนะถูกป่ะ
1: ต้องควบคู่กันไป
0: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
1: ใครๆก็ชม
0: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้แต่นิสัยไม่ไหว
1: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์คนก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
0: ใช่
1: เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
0: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
1: โอ้โหดูยิงแต่ละลูก
0: เลยก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกนะฮะ
1: ที่ดอทมุนก็มีปัญหา
0: เออแต่นี่กลับเนื้อกับตัวได
1: ้
0: แต่นี่โหลุ่งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ป่ะ
1: นะครับเออเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิดเมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจะขอบผืดขอบผืดไม่แน่ใจเนาะ
0: ขอบผืดไม่แน่ใจเลย
1: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรอ่ะ
0: ใช่แต่ถ้าขอบผืดนี่คือพอลสโก อย่าขอบผืดตัวจริงเลยนะฮะยังเล่นฟุตบอลได้นะ
1: เบ็คแฮม
0: เออเบ็คแฮมพวกเนี้ยหมดได้ข้อความ
1: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
0: ่
1: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลตรวจเป็นยังไงปึ๊บนี่ผมส่งผลตรวจไปว่าเล่นได้ดิเล่น
1: ได้อยู่แล้วนะ
0: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลตรวจที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ไอเล่นเป็นดับเบิ้ลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลตรวจอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
1: ถอยต่ำลงมาหน่อยซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
0: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมและเล่นด้วยกันไม่ได
1: ้ก็สลับกัน
0: เออนะ
1: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าหลักๆ ก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาแหละผมว่
0: า
1: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยัดลงไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4นะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
0: เออส่วนเต็ง1เนี่ย
1: ฝรั่งเศส
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไอ้นอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1 อ
1: ัง
0: กฤษเนี่ยเต็ง4 8.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือเขาเยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% ในเนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
1: เยอรมันเดินไปแพ้เอกวาดอร์แล้วไง
0: เ
1: สียเลย
0: 5-6%
1: เสียเลย
0: อังกฤษนี่ก็ยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
1: ่ก็ไม่แน่นะครับ
0: ก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
1: ใช่
0: ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีสมมีเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมนี่แหละนะไปสัมภาษณ์จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งแม้ว่านัดที่แล้วที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะนะครับก็บอกฟังฟอร์ดก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แก่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบ

0: มากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่าอังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที
1: ่
0: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับเป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เนี่ยเขาบอกว่าปานามาเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเนาะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
0: พันธมิตรสาชีพ
1: นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเนาะ
0: จำชื่อน้องไม่ได้
1: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วก
0: ็
1: เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเนลเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: มีทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอร์โดบาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบานะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสซีคอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแลชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
7: ครับ
6: ผู้สินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ 1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
7: ครับผม
6: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
7: ครับ
6: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
7: ครับ
6: ไม่มีอะไรเอา
7: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
6: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็จะได้เปรียบแล้วครับพวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
7: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสเปนนะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนนะคุณจุดนะเดย์แคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้นะแล้วก็แอนโทนีกอร์ดัน
6: เอสลีย์คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซ็นเตอร์คู่เดิมพี
7: ่ใ
6: ช่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ด้วยเจเลคอนซ่า
7: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วๆก่อนนะครับโครเอเชียมีเลวาโควิชครับสตานิซิชสุตาโลพอนกราซิชเปริซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับบาทูริน่าวลาซิชซูชิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลาคาเซนปาเตเซเมนโยโอซูซีโบสุเลมาเน่แล้วก็เจแดนไอยูนะครับ
6: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
7: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้นั่นแหละน่าจะเป็นแต่ไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็ปานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในขาวล้วน
6: ครับ
7: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามาครับมอสเกรา
6: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกล่าเลยครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
7: ตอนนี้ไปซะแล้ว
6: ดูแล้วน่าจะจาก
7: ของเรานี่แหละ
6: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
7: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
6: ครับผม
7: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาร์เจนนะนะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
6: ครับผม
7: เราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
6: ครับ
7: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
6: ใช่ครับ
7: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาขับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้น
6: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าคองบอบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เตะมุมทางขวาครับ
7: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วุบวาบมากครับมาคัสแรดฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTubeที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิม นะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง MCOT Connect นะครับ
6: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดน ทางคอนซ่าดึงเอาไว
7: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเรา2คนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
6: ครับ
7: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
6: ครับผม
7: ไม่ได้เลือกใช่ไหม
6: ครับ
7: กันแล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโอ้โหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลผู้ผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้โหบอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางนะเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่ป่ะฮะ
6: โอ้โหส่วนปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
7: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
6: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ยมืดตึบ
7: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะ
6: ครับผม
7: แม่ทำไมเราระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี
6: ้ครับ
7: นะฮะ
6: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน
7: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
6: เอาอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายัง0-0อยู่
7: ก็ได้ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
6: ไม่ไงนี่แมพเราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
7: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
6: เรื่องเยอะ
7: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
6: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
7: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง0ประตูต่อ0นะครับ
6: ครับ
7: อ่ะเดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
6: มันไม่เชื่อมหรออ่าโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
7: ้
6: ว
7: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
6: โอ้ พอเอกมึนตึบเลย ดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้าอ่ะ
7: ถ้าคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะ
6: ไ
7: กล
6: ไ
7: ผมมองไม่เห็น
6: อะไรครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุกโยซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่ หมอทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซนนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแหมวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแลชฟอร์ดครับยังคอนอยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แลชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาวีครับได้ฟาวครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
7: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
6: อ
7: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
6: เงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
7: ครับ
6: ซึ่งถ้าได้แตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
7: อ้าว
6: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
7: ครับวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะมาดูเตะมุมของกรีทครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
6: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้แล้วครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดมงสกัดทิ้งเข้าไปเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
7: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: อ่ะข้อความทาง YouTube ดีกว่าโอ้โหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: เอ้าอะไรครับพี
0: ่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนตี2แล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ชนะเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาตีสี่แล้วอะ
0: เนี่ยดูจากเอสเอ็มเอสดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปาร์คก็แหละรุ่นสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: ฮะ
0: แล้วก็เข้ามันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอ็มเอสข้อความของเริ่มคู่เรา
1: โอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ในเฟซไม่ได
0: ้เฟซบุ๊กไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
1: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
0: โอเคโอเค
1: ไม่นานเดี๋ยวก็จะไม่ได้พากละผ่านมา20นาทีละ
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เออเพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เอกละ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง 0-0 นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแลชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

0: ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขด่วนรอสักครี่อังกฤษตัดบอมาได้ให้ขึ้นหน้ามาเคนเบิลเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้บาเซนัสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับเพราะผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ Hydration Break ครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจเรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: ผมมองไม่เห็นนะ
1: ฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อ่ะอาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงไฮดิชันเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซนนี่ก็ออกมาหรือว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซนก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการครองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆแล้วก็ตีกันตายอยู่แล้วฮะ
1: อ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู
1: ่อ้าวก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค้าง
0: ไม่ได้ใช่มั้ยอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันวูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการพากบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟไปไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบางตอนนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตีสองมากี่คู่สามสี่คู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตีสี่นะครับ
2: สว
1: ่
2: าง
1: แล้วตัวนู้นตัวนู้นไฟอนุนอนุนเออ ป็นมันทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนานเออ
2: ช
1: ่
2: าง
1: ภ
2: าคด้วยเป็นช่างไฟด้วย
1: เออสุดยอดไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เรา2คนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยฮะแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของโมโนแม็ก
0: ซ์
1: เราจึงมี
0: ได้ดู
1: 2คู
0: ่ครับผม
1: โอ้โหที่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะเจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะ2คนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: 2คนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่คืนไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งกับโอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: เรา2คนลงทุน
1: เออผมว่าคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: ไอ้เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืดๆ
0: อันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัด
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกเหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละอันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
2: สว่าง
1: ฮะเอาสว่างละสว่างละเพราะคุณปลั๊กมาทักทายละอันใหม่ละแน่นอนละเออคุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับเวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอกโอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my name is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง0-0นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิม
0: อ้าว
1: ไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังรื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัดสายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่ว่าตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไว้ดูหน่อยวะ
0: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลอมบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัดแลชฟอร์ด
1: เ
0: ปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮีเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำเลยไปตาม
0: กันได
1: ้ไปตำ
0: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับไว
1: ้รุ่นไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มอ่ะนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็
0: จอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซี
1: ย์ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ คุณจุนดูดิ
0: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันฮะ
1: ครับ
0: ซาวเราก็ไม่มีด้วย
1: และคุณจำภรรยาเธอรี่ไม่ได้จำภรรยาตัวเองได้ไหม
0: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
1: โอ้โหอยากจะอ้วก
0: แม้ตอนน
1: ี
0: ้มันอาจจะหลับอยู่แต่เผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับสามารถตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายซะด้วย
1: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook Live นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
0: ่
1: นะครับคุณกัดกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อไอ้ผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือแกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราวะคุณจุน
0: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
0: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
1: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
0: ครับผม
1: โครเอเชียตอนนี้เนี่ย
0: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โ
1: หบอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์แล้วพี่ๆอย่างเงียบนะครับเดี๋ยวมันเดดแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะฮะ
0: ครับผม
1: พี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะครับ
0: แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษ 0-0 เรียลไทม์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
1: ครับมีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไอ้อิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
0: ใช่ได้แค่แพ้ที่4ใช
1: ่วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
0: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
1: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
0: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
1: ชิงที่3แต่ได้ที่4
0: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
1: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
0: สลับไปเจอไหน
1: 2L เนี่ยเดี๋ยวก่อน
0: เจอไหม
1: 2L จะไปเจอ 2K
0: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลัมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
1: ก็อาจจะเจอโคลัมเบีย
0: หรือจะเป็นโปรตุเก

0: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
1: แต่ว่าโคลอมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่
0: ขอแค่เสมอ
1: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอกันด้วย
0: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยกาน่าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
1: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
0: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนไม่น่าได้ลุ้นแล้ว
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่
0: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
1: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ๆอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัวร
0: ์ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่าย
1: ากมากอ่ะคือตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาพปฏิบัติยากมากแล้ว
0: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
1: เสมอกัน
0: มันลุ้นได้ทั้งคู
1: ่
0: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
1: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
0: เสมอ
1: จับมือเข้าทั้งคู
0: ่ใช
1: ่ง่าย
0: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงแล้วเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอดแล้ว
1: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็หนำด้วย
0: ถูก
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรมันยังเกิดขึ้นได
0: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
1: เอาเราก็ต้องพูดตามฮะความจริง
0: ความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
1: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีณถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
0: ่เฮ้ยคุณยังเถียงผมอีก
1: เอาแล้วแต่ละกันเอาแล้วแต่ละก
0: ันแล้วแต่
1: เ
0: ออคุณจุนนี่ยังไงอ่ะคุณพากันดีเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่พาก
1: ก็ผมบัวจะเถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
0: เนี่ยกระเถียงอยู่ผมอีกแล้วเถียงผมอีกแล้วนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณรู้ฟัง
1: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
0: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยรอบหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมนะฮะนี่ถามโจอี้กาน่าลงไหมโจอี้กาน่าไปจับยุงอยู่นะฮะจ
1: ับ
0: ยุงเดินอยู
1: ่โอ้โหแต่นี่
0: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานสายพี่น่ะผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดๆดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานกรรไกรตัดสาย HDMI เลยเหรออ่ะกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานเรากำลังเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากรรไกรไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลไง
1: อ๋อ
0: ดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
1: อีธานฮันเหรออ
0: ีธานฮันเนี่ยต
1: ั
0: ดผิดไงไปตัดเอาสายพี่ใหม่
1: เรียบร้อย
0: ไอหยอกหยอกนะฮะกาน่าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหื้อดูทีมงานบอกนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับของตูนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
1: โอ้
0: เก่าแล้ว
1: ต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
0: มุกปานามา
1: เนี่ย
0: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
1: ครับผม
0: เจ๋งไงตายเขาคือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ย บอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับคุณวุฒิโมเดลบอกรื้อห้องส่งเลยครับ
1: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
0: ตอนนี้ก็แทบรื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็รื้อทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
1: นั่นรถหรือเปล่า
0: อะไรฮะอ่ะอังกฤษเป็นยังไง
1: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
0: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมาเนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
1: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามาก่อนหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
0: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
1: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
0: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอโอเคแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
0: ้ไม่รู้ก็เราขอแล้ว
1: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดอะซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
0: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
1: ถูกนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
0: อ่าถามกูฟังปกติฟังทางยูทูบเนี่ยมีซาว
1: ไหม
0: ซาวออกอากาศไหมมีสิ
1: หมายถึงซาวในสนามนะ
0: ซาวในสนามมี
1: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นน่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกล
1: อ
0: ๋อแล้วซาวก็ไม่มี
1: อ๋อโอเค
0: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
1: เอาง่ายๆว่า
0: ที่รู้จักเนี่ย
1: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
0: ใช่เราต้องฟัง
1: ซึ่งเต่าออก
0: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร
1: ์ครับ
0: นะมีโซดาน้ำแข็ง
1: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
0: ไม่ใช่เป็นหูฟังหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณเต่านี
1: ่
0: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
1: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่าม
0: ีไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
1: ุ
0: ณ
1: เอาชัวร์นะ
0: คุณไปดูไลฟ์เก่าเก่ามีนะมันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
1: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกหิมสกุล
0: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั้ง
1: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
0: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
0: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสต์อ่ะ
1: ก็ไม่นะ
0: เอาละ
1: เอาผม
0: โอ้ยเชียร์ยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยกาหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
1: ไหนบอกถอนแล้วไง
0: ที่ปานามามีหมอผีไหม
1: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางกาหน้าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
0: เมื่อกี้
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
0: ผมเห็นเลย
1: ว่า
0: เมื่อกี้บนอัฐจันทร
1: ์
0: ปานามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู
1: ่อ๋อเหรอ
0: แล้วก็มีท่องมนอยู
1: ่เอาจริงไหมเนี่ย
0: จริง
1: อ๋อเหรออ
0: าคาซาเซโม
1: เอาข้าวสารเสก
0: มาน
1: ี่แหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ
0: ้ดูทุกดูเยอะ
1: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
0: เออไม่มี
1: แล้วมีเสร็จแล้วก็ปล่อยไหม
0: เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสินี
1: ่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
0: ครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนัดเคยม
1: ี
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุนไม่เคยเปิด ฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
1: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
0: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่น
1: ช่วงนี้เอานอนก่อนขอนอนก่อน ขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยเนี่ย
0: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นนะโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีไหม
1: ไม่มีนะ
0: อ๋อไม่มีเหรออ ่
1: า
0: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บกรุณาจ่ายเงิน
1: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
0: ไม่ล่มไม่ล่มไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล
1: ้
0: วเขายังมีไงมาแล้วไง
1: นะ
0: มาแล้วไง
1: โอเค
0: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มาอ่ะ
1: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
0: ครับ
1: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแรชฟอร์ดได้นะครับ
0: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
1: เอา
0: โอ้โหทำไมในจอคุณยังไม่ยิงอ่ะคุณ
1: ลูกนี้หลุดเสาขวามือไปนิดเดียว
0: เปิดทีวีพี่ด้วยเครื่องนี้เครื่องนี้behind the other goal who thought perhaps he had scored มีทีมีหลายๆท่านบอกว่าขยี้เข้าไปขยี้คุณจุ่นนะ ninth attempt to goal only two of those
1: there on target and Panama have had two on target themselves and โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
0: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
1: เอ๊ะไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
0: ยืนบอกนี่เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกีดครึ่งแรก
1: ครับผม
0: ยังไงคุณจูน
1: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามเหน่งเหม่งจ่ายช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
1: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร์
0: ในตำนานใช่ไหม แล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษถ้าเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
1: เค
0: กลุ่มเค
1: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
0: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
1: นะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
0: เฮ้ยอังกฤษไง
1: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K นะครับ
0: นะครับบอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊ก
1: ผมว่าแล้วล่ะอันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอ
0: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนจะไม่ได้ภาคแล
1: ้
0: วบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก
1: ครับ
0: เซลากโปยนะฮะเสียงซามาแล้วครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นเพราะทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: สองเกมศูนย์ถ้าจบปรับปานามาศูนย์ศูนย์นะ
1: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเขารอบลึกแล้วแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
0: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดี
1: แหละแต่จะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเงี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
0: ยับคือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลตเซาเกตบอลเซฟตี้บอลหน้าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสทูเคิล เราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
1: ครับ
0: พอกันเลยพอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุดขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี้
1: ครับ
0: เหมือนจะชอบนะ เหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจง

0: เฮ้ยมีปลาสลิดมีเดคแคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปลาสลิดพื้นๆอยู่อะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรอครับ
1: แต่แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
0: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจูนนะฮะบอกพี่จูนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดๆก็จุนมันก็นั่งอยู่ตรง
1: ฮอตสกอร์
0: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
1: ครับผม
0: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้
1: า
0: หลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
1: ไม่เป็นไรผมได้ตังค์
0: นั่งอยู่ข้าง
1: ตังค์ก็พอแล้ว
0: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
1: เขาก็รู้อยู่แล้ว
0: บอลยิงมันก็
1: จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
0: เขาก็นึกว่าคุณ
1: เนี่ยมันต้องเดินบันไดขึ้นมา
0: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์เอาครับที่แอนฟิลด์มีประตูแล้วครับ
1: แอนฟิลด์อยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
0: บอกสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
1: ได้ดี
0: บอลนอร์เวย์คุณจุนนะ
1: ได้ครับ
0: บอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพี่เสกผมชื่อพี่เอกนะ บอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทัพบอลโลกอีกจะไปมาไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนลูกเกงคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่านี่คองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจู
1: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: ถือ
1: ว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การคองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54-46%โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
0: บอกเทรนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลกไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
1: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกันนะ
0: เชิญครับ
1: มีอาซานเนอร์ชนะเลนแฮม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกรอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป 4-2 ครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
1: คร
0: ับ บอกจุนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับเดี๋ยวจอแดนยังมีเกมกับอาเจนด้วย
1: น
0: ัดสุดท้ายนะครับ
1: จอแดนตกรอบไปแล้วเนาะ
0: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
1: ดี
0: ข้างหลังอ่ะ
1: เอาเจ๊เต่ามาก็ได
0: ้
1: ถ้าหาไม่ได้นะผมว่าคนก็ชอบ
0: คนจะลงไลฟ์หมดอ่ะดิ
1: เจ๊เต่ามาเต้นก็ได้
0: เอา
1: ของจริงๆนะถ้าเจ๊เต่ามาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผม
0: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละผ่าตัดแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
1: ครับ
0: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึงมีโต๊ะตัวกลาง
1: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตีสามตีสี่เราก็ได้หมดคึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: คึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: ขอแค่นี
0: ้ผมรับรองเกิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์จริง
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: พูดภาคที่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกผู้บรรยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอจ่าที่เกียงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกียงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเฮ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครปะเนี่ยเกียงลา
1: ไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่มีไม่เกี่ยวเราที่หางานอย่างเงี้ยหางานอย่างเงี้ยนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: ถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับผม
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่
1: า
0: เงี้ย
1: หรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
0: ไม่มี
1: เลย
0: โอ้น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล้วน้องมิงก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอ็มซีพิตตี้อะไรต่างๆนานแล้วเขาเคยทำงาน
1: มานั่งหน้าสวยๆก็พ มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย

0: อ๋อได้ได้
1: เอาใหม่ๆเลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
0: ดีดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
1: จริง
0: ไฟไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
1: ไฟตอนนี้สว่าง
0: สาวไม่ต้องมีก็ได
1: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
0: ้โอ้โห
1: ผมขอสลัวสลัว
0: เออนั่นแหละ
1: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่งขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกเอาผ้าห่มคุม
0: ผมกลัวผ้าไปยังมีเสียงอื่นเข้ามาแทนอ่ะดิ
1: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
0: ครับ
1: แม่ตีห้าครับเวลาขอเบรกก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต
0: ่ออ
1: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน่ผมบอกเลยยิงแน
0: ่
1: นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะมานะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกถ้าอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซีพาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมาส่องดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งและจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ละค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พ.ศ.กับ
วันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

0: ผู้ชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่สาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าอะเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: กระผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วีรัมครับพี่ถามพี่ปูเรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่ใช่นี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกได้วันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทําเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระสือกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทําได้ซึ่งก็ทําได้ครับ
1: ใช่ใช่ไหมพี่ปูนี่ผมเป็นหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก
1: ้ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่ปู่ช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็เลยยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วก็จะทำได้ครับ
1: แม่แจบดีจะติดเตียงไงครับจะติดเตียง
2: แล้วก็นั่นแหละมันทำให้เราหวัดเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลย ก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไนด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ่ะมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องหมั่นกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกนะมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ 2. เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนา2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยๆเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะ กันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งาน ทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอซื่อ

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาส์เล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี่คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงานชอบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะนี่เกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะ
เตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

0: ขอต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวๆนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระราม6ค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอ่ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ล
1: ู
2: กเอ๋ค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
2: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
2: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
2: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
2: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
2: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดีความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่เขาก็หายไป
2: คนใหม่หรือคนเก่าไอ้หายไปเนี่ย
1: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบชัดหรือว่ารับสายเราเลย
2: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันไอ้ยะ
1: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
2: เราเกิดกี่โมง
1: 7:37ค่ะ
2: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
1: ก็มีคนหนึ่งที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
2: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่
2: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
1: ถูกต้องค่ะหนูก็อยากแบบ
2: ความรักหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
1: จะจับตาตกเบอร์ใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงมันลำบากใจ
1: ใช่ค่ะมากๆเลยค่ะ
2: แต่ตัวหนูเนี่ยตามวันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
1: ก็ถูก ทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
2: หนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
1: ถูกต้องเป็นงานไม่ยุ่งกับใคร
2: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแบบอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
1: ใช่โอเคคือนี่แหละหนูมีความลังเลอย่างเงี้ย ปูไกด์ที่เดียว
2: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
1: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
2: โอเค
1: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่มิลทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยเนี้ยมักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกลับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยอีกถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะฮะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะไปลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30มิถุนา20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนๆบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14มิถุนายน14ปีนี้เท่าไหร่ล่ะ55แล้วเนาะ55วันจันทร์เนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานค่ะอาจจะลำบากใจหน่อยและเราก็เป็นคนที่ทำงานซะด้วยนะคะมีความรับผิดชอบเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าลำบากใจก็คงต้องหาที่ปรึกษาด่วนเลยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะปีนี้ร้อนมากใจเย็นๆใจนิ่งๆผลัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจได้จะดีมากเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48 8นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราเบาแรงลงนะคะแต่ยังไงด้วยลักษณะนิสัยของเราเราก็เป็นคนที่ชอบทำไงพอเราทำเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยก็ไม่ต้องบ่นหรอกจ้ามีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะจ้าซื่อเวลาหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย